ุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
2: iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

0: พิเศษขนาดนี้
1: เป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากเลยค่ะที่ได้รับโทรศัพท์จากมือผู้บริหารโดยตรงเลยค่ะ
2: ดีใจอ่ะที่ได้รับประสบการณ์ Exclusive แบบนี
3: ้ฟูเล่นใหญ่มากอะไรใหม่ๆไม่เคยเจอมาก่อนดีใจมากค่ะ
4: เพราะที่สุดของประสบการณ์เหนือระดับเกิดขึ้นจริงที่นี่ The Exclusive Party

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: สวยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนไหนไม่กล้ายิ้มไม่ใครเลยเธอ
2: แหมจะซีเรียสไปทำไมเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็จัดฟันกันแต่ต้องจัดกับคลินิกที่มีมาตรฐานครบวงจรนะอย่างคลินิกทันตกรรมเดนทิสมายโดดเด่นในเรื่องของการจัดฟันปรับรูปหน้าและรอยยิ้มให้เป๊ะปังเคสจัดฟันเสร็จไวภายใน 1-3 ปีไม่เลี้ยงไข้โดยประสบการณ์กว่า10ปีไม่ว่าจะอุดขูดถอนผ่าฟันคุดทำครอบรักษารากฟันฟันปลอมทุกรูปแบบฟอกฟันทำวิเนียเรียกว่ามาที่เดียวครบจบปัญหาเรื่องฟันคลินิกสีส้มขาวสะดุดตาอยู่ในโครงการช็อคเส้นถนนมหิดลตรงข้ามนิยมพาณิชย์ลองแวะเข้ามาปรึกษากันได้นะแอดไลน์ @dentistmy หรือโทร052 005 343 094 19

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายวันนี้กับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะครับวันนี้เจอกันพฤหัสบดีที่8นะครับพฤหัสบดีที่8นะฮะเดือนตุลาคมนะครับ2569มาแล้วได้เวลามาทักทายมาส่งเพลงกันเช่นเคยกับวันอากาศร้อนๆวันนี้นะครับวันนี้ไม่มีรายงานที่ไหนฝนตกใช่ไหมหรือว่ามีเดี๋ยวกดดูเรดาร์ก่อนนะนะครับระหว่างรอเรดาร์ช่วงนี้อยู่กับ True Detect เช่นเคยนะครับสัมผัสประสบการณ์ iPhone 18ใหม่ใน18 Pro Max นะที่ True และ Detect ใกล้บ้านคุณผู้ฟังได้เลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นมือถืออีกมากมายนะครับที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันนี่นะฮะจะเป็นตระกูลของ Android นะครับใครที่เป็นสายประหยัดต้อง Android เลยนะครับแล้ว Android นี่ถ้าตอนนี้เห็นดิเจเปิดเห็นมีตัวล่าสุดนะครับเป็นตัวราคาถูกเลยของ Samsung นะฮะ iPhone ไม่ใช่ iPhone Samsung A อะไรนะ0708มั้งสายประหยัดอ่ะ 4-5-6,000 ระหว่าง 7-8,000 ถูกมากเลยนะฮะข้อดีของ Samsung คือเขาอัปเดตให้ตลอดนะฮะโทรศัพท์มือถือรุ่นล่างๆรุ่นที่เป็นรุ่นมาตรฐานนะฮะอย่างเช่นพวก Samsung นะฮะหรือว่าจะเป็น Oppo Vivo เนี่ยพวกนะฮะข้อดีของเขาคือเขาอัปเดตให้แล้วคุณถามว่าอัปเดตให้แล้วยังไงดีเจก็คือหมายถึงว่ามันสามารถใช้ได้ต่อเนื่อง5 6 7 8ปีนะครับแต่ถ้าเกิน 7-8 ปีขึ้นไปอาจจะมีปัญหาเพราะว่าแบตเสื่อมหรือว่าเครื่องช้าลงนะฮะแต่ข้อดีคือมันจะสามารถใช้รองรับแอปพวกธนาคารแอป LINE Facebook TikTok ต่างๆได้อีกยาวนานอยู่แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ที่เป็นยี่ห้อจีนไม่มียี่ห้อต่างๆที่เราไปซื้อมานะฮะมันบางครั้งบางทีมันอัปเดตได้แค่ 2-3 ปีเขาก็ปล่อยละบางยี่ห้อนะนะครับถ้าเป็นของ Samsung เนี่ยเขาอัปเดตให้นานเลย 7-8 ปีเลยนะครับเวลาแอปธนาคารประกาศว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วอันเนี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนเขาจะเข้าใหม่ไหมฮะหรือว่า LINE จะไม่รองรับรุ่นนี้อีกต่อไปอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นถ้าตระกูลของไอ้ Samsung หรือว่า iPhone เนี่ยเขาจะอัปเดตให้นานเพราะเขาเป็นแบรนด์มาตรฐานโลกนะฮะนี่คือข้อดีของการซื้อโทรศัพท์ที่เป็นยี่ห้อมาตรฐานมันจะแพงหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่าตรงที่ว่าเขาดูแลให้นะครับแล้วก็บอดี้ต่างๆนะต้องก็ว่ากันไปนะสนใจรุ่นไหนก็ไปดูได้ที่ศูนย์บริการ True แล้วก็ Detect ใกล้บ้านคุณได้เลยนะจ๊ะฝากด้วยกันละกันครับและอย่าลืมกับคลินิกทันตกรรมเดนทิสมายนะครับใครอยากจะจัดฟันแบบดิจิวินนะครับไปที่คลินิกทันตกรรมนี่คือเชียงใหม่นะใครฟังอยู่เชียงใหม่อยู่ลำพูนอยู่ภาคเหนือเนี่ยอยากจะไปจัดฟันมาที่นี่คลินิกคุณภาพนะครับเข้ามาในเชียงใหม่จริงๆเดี๋ยวนี้คลินิกจัดฟันมีเยอะแยะมากมายเนาะแต่เราจะไว้วางใจได้อย่างไรต้องเป็นคลินิกทันตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยนะครับที่นี่ประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีด้วยเคสรีวิวนะฮะที่มีการรีวิวในออนไลน์ต่างๆมากมายที่มีทั้งน้องเจนซีนะครับเจนแซดหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับหลายๆท่านที่มาจัดฟันที่นี่นะครับจัดฟันเสร็จอย่างรวดเร็วภายใน 1-3 ปีไม่ต้องเลี้ยงไข้การจัดฟันมีไม่ว่าจะเป็นการทำทันตกรรมขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันผ่าฟันคุดนะฮะทำครอบรักษารากฟันนะฮะแล้วก็จะเป็นงานด้านความสวยงามอย่างเช่นการฟอกฟันการทำวีเนียร์เลยก็มาที่นี่ครบจบเรื่องฟันแน่นอนนะที่คลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมายเชียงใหม่นะครับคลินิกอยู่ใจกลางเชียงใหม่ครับไม่ไกลจากแยกสนามบินนะฮะตรงข้ามนิยมพาณิชย์ไม่ไกลจากมหาลัยฟาอีสเทิร์นนะฮะแยกสนามบินนี่นะก็ไปใช้บริการได้กับรายการลองเสิร์ชหาในออนไลน์ก็ได้ว่าคลินิกทันตกรรมเดนทิสสมายพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ฮะดอยโนเดนทออิสอทิสสาททหารกรันแล้วก็สมายที่เป็นว่ารอยยิ้มนะฮะสมสลายลอลิงกรันเดนทิสสมายพิมพ์มาเธอได้ Google มันหายเองเดนทิสสมายเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวเจอเลยนะครับนะฮะหรือว่าสอบถามเบอร์นี้ครับ0941965624ครับ0941965624 0941965624นะครับแฟนรายการดีเจวินไปเดี๋ยวมีส่วนลดให้มีแพ็กเกจโปรพิเศษให้นะกันใครสนใจจัดฟันลองทักมาหาที่ LINE BP Radio ก็ได้เดี๋ยวแจ้งสิทธิ์ให้ทางด้านของคลินิกนะเผื่อใครสนใจจะทำทันตกรรมจัดฟันต่างๆคุณหินปูนต่างๆที่นี่ดูแลคุณแน่นอนนะฮะคลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมัยเชียงใหม่ครับร้านยำปูม้าจัดยอดครับนัวแซ่บทุกๆวันกับเมนูความอร่อยครับทั้งนัวทั้งแซ่บนะฮะวันนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับล่าสุดนี้มีเมนูใหม่ครับนะฮะกุ้งนะฮะตำกุ้งสดนะฮะกับแซลมอนนะฮะกับน้ำปลาร้านัวๆที่ผสมวาซาบิด้วยโอ้โหนัวแซ่บลงตัวนะครับที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ทานครบ 1,000 บาทนะครับรับไปเลยโค้ก 1.25 ลิตร1ขวดเลยตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้และยังมีเมนูส้มตำยำแซ่บนัวอีกมากมายที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวข้าวต้ม1บาทครับ2สาขาแยกหลุยส์สังกำแพงสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่เติมความอร่อยทุกวันที่ร้านเจียวครับ

มาทักทายกันช่วงนี้ดีกว่าวันนี้ยังไม่มีรายงานฝนตกที่ไหนนะครับตกกันนิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรมากมายกระจุกกระจิกนะฮะอย่าถือว่าเป็นฝนตกแล้วกันนะเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีฝนใดๆนะครับมาทักทายกันช่วงนี้มีที่สุราษฎร์ทางใต้นิดนึงนะครับสุราษฎร์ธานีมีที่อะไรอย่างคุระบุรีใช่ไหมครับโซนนี้กระเปอร์โซนเกาะในทะเลนะครับมาทักทายทางแชทกันดีกว่าวันนี้มีใครมาถึงบ้างแล้วที่ไม่ทักทายกันนะครับพี่เอนจิเนียริ่งว่าทักทายครับขอเพลงวักว้าของไนโธสเปกเมื่อกี้ได้ฟังเพลงไนโธสเปกไปใช่ไหมได้ฟังเพลงตะโกนของปลื้มไหมบ้างนะครับ พี่เอนจิเนียริ่งนะครับอันยองฮัสเซโยนะครับจาก8ริ้วนะครับสวัสดีทักทายทางแชทนะครับพี่ลุงแปะนะฮะลุงแปะนี่มาเช้านี่นะฮะทักทายยามบ่ายครับดีเจขอเพลงฝังไว้ในฝุ่นดินนะฮะขอไว้ก่อนเดี๋ยวคิวยาวนะครับไม่รู้จะมาฟังหรือเปล่ากี่โมงนะฮะถ้าลุงแป๊ะฟังอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะคนนี้หัวชอบตึงฟังดูเรื่องนะฮะพี่ลูกเพชรสวัสดีครับขอเพลงรักเป็นเช่นใดนะฮะของสิบล้อเนาะนะครับพี่หอดานช้างนครศรีเซไฮครับดีเจวินขอเพลงเด็กวัดของตู้ดิเล็กนะครับบ้านไม่ต้องเช่าข้าไม่ต้องซื้อครับนึกว่าบ้านไม่ต้องเช่าข้าไม่ต้องแดกเอาไม่ต้องซื้อนะฮะนางแสงล่าสันกำแพงนะครับลบคำว่านางออกแล้วล่ะฮะแสงล่าสันกำแพงสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงเกินห้ามใจของไฮร็อกด้วยนะครับแสงล่าสวัสดีด้วยนะฮะพี่เดียวสมุทรสาครทักทายครับตอนนี้กำลังมืดครึ้มครับเหมือนจะมีฝนตกลงมาเลยเมื่อกี้ตอนนี้ตกยังพี่เดียวขอเพลงรักน้องพรของบาซูนะฮะรักน้องพรโอ้โอ้โอ้ละเน้อนะพี่เอฟอาทิตย์ปทุมนะครับทักทายด้วยกันละกันนะครับขอเพลงใจโรงแรมของแจ็คมงคลทำดีด้วยนะครับพี่โอ๊ตออเรนซ์สวัสดีครับขอเพลงไหนว่าจะไม่หลอกกันของซิลิฟูด้วยครับและรวมไปถึงพี่เฟิร์สวันนี้ขอเพลงเพ้อของแหม่มนะฮะเพ้อของแหม่มนะฮะพี่ธุรกีคาราวานสักเพลงขบวนเพลงเก่าๆสวัสดีพี่ทวิตกี้ด้วยกันละกันนะครับพี่กระเป๋าต้มจืดสวัสดีครับวันนี้มีเมนูโอ้โหขอเพลงเหนื่อยล้าของ The Studio Project ดูนี่มีก๋วยเตี๋ยวเอ๊ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรพี่เกาเหลานี่หรืออะไรเนี่ยเกาเหลาหมูโอ้น่ากินจังเลยก๋วยเตี๋ยวสิเส้นมีไม่ใช่มีวุ้นเส้นวุ้นเส้นนะมาพี่นี่ชามนี่เท่าไหร่นะฮะถ้วยนี่เท่าไหร่ครับโอ้โหน่ากินมากเลยนะฮะจานเบิ่มเทิมทีเดียวสำหรับพี่กระเป๋าต้มจืดนะฮะก้อยลาดพร้าวสวัสดีด้วยกันละกันนะฮะสี่ตอนบ่ายครับดีเจขอเพลงยิ้มอันตรายนะฮะส่งลิงก์เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะยายก้อยนี่ก็เห่อเป็นพักๆนะฮะเดี๋ยวเลิกเห่อคนนี้ไปเห่อคนนั้นอีกนะฮะสวัสดีพี่โอ้เลยกันครับดีเจทันครับขอเพลงอยากรู้จังอยากรู้จักจังของวงโนบิตะนะฮะฮะมีที่เหลือวงโนบิตะนะฮะวงใจแอนสิฮะวงใจแอนโนบิตะนะฮะสวัสดีอเมทักทายรอบบ่ายนะจ๊ะเสียหายนะครับแล้วก็มีทักทายทางแชทมานะครับมีพี่จูบอกว่าทักทายครับกทมพระราม3ฝนยังไม่ตกครับดีเจเพลงเพราะถูกใจสวัสดีพี่จูด้วยกันละกันนะครับพี่จูนะครับแล้วก็พี่โอมปทุมสวัสดีนะครับขอเพลงอย่าหลอกฉันได้ใหม่ของแจ็คมงคลทำดีด้วยกันละกันครับแล้วก็พี่ณัฐระยองทักทายตอนบ่ายขอเพลงสายเล่าฟ้าของอัศนีวสันต์นะครับส่งอะไรมาพี่ณัฐส่งข่าวอะไรมาเอ่ยนะฮะเดี๋ยวจะไปดูวันนี้ครบรอบ22ปีภาพยนตร์โคตรกวนบาทาสุดแสนสนุกนะฮะที่มีฉากมากมายที่ลืมไม่ได้นะฮะนั่นก็คือเรื่องอะไรครับโอเคนะครับอ๋อสายล่อฟ้าใช่ไหมฮะเรื่องสายล่อฟ้าใช่นะฮะโอเคนะฮะสวัสดีพี่อ้อยสันกำแพงด้วยกันละกันทักทายนะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีนะครับขอเพลงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหน่อยฮะเดี๋ยวเพลงมันเปิดให้ครับพี่ช่วยสมมติจากพังงาสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายครับพี่เล็กสายยักษ์สวัสดีครับวันนี้มีเมนูอะไรให้ทานเอ่ยว้าวมากินจับอุบลครับพี่ที่ไหนพี่ที่อุบลหรือว่าที่ไหนพี่เล็กสายยักษ์ว่าวันนี้มากินก๋วยจับนะฮะอุบลราชธานีนะครับโอ้โหนะฮะเป็นไงบ้างอร่อยไหมพี่นะอร่อยน่าทานนะวันนี้กินอะไรบ้างเอ่ยแชร์ไหมดูหน่อยสวัสดีพี่อุสันทรด้วยกันละกันนะครับผมก็เพิ่งอัพมาพี่ UI 9 Android 17เวอร์ชันล่าสุดนะฮะอ๋อนี่ของพี่อู๋ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อเลยนะครับยี่ห้อเลยนะอัพมาได้2วันแล้วนะฮะยี่ห้อรุ่นไหนนะพี่ Samsung ใช่ไหม One UI ใช่ไหมฮะตัวใหม่ล่าสุดนะฮะของ Samsung นะของพี่เป็นรุ่นไหนนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะรุ่นไหนเอ่ยนะฮะคือถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆของ Samsung เนี่ยมันก็จะอัพให้เรื่อยรุ่นหลังก็จะรออัปเดตมันจะเป็นล็อตเป็นล็อตไปนะฮะนะครับกำมลวันพระประแดงนะฮะสวัสดีครับวันนี้ขอเพลงเทพเจ้ากวนอูเพลง AI ครับดีเจสรรหาเพลงใหม่ละพี่ช่างแอนสุโขทัยขอซีฟูมันสักเพลงครับดีเจ
ได้ครับพี่เจริญบอกว่าชอบดีเจเวลาหยอกผู้ฟังฮะมันดีนะพี่เนาะมันสนุกสนานดีนะพี่เนาะเออนะครับพี่ต๋องสวัสดีครับขอเพลงพูดไม่ค่อยเก่งอวินอมอลด้วยกันละกันนะฮะโอ้โหวันนี้ส่งไฮเนเก้นนะฮะส่งเบียร์ส่งเหล้านะฮะส่งของนะฮะแหมจัดเต็มทีเดียวพี่อ่ะฟังไปส่งไปเรื่อยๆพี่ต๋องเขาส่งเหล้าส่งเบียร์นะครับพี่ปายลิเวอร์นะฮะดีครับขอเพลงไม่สำคัญของออลลี่ด้วยครับทักทายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะพี่เดียวบอกว่าตอนนี้มืดครึ้มตั้งแต่เช้าแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ตกสักทีนะครับที่สมุทรสาครนะครับก็อาจจะเป็นท้องฟ้าที่มันเป็นแบบว่าเมฆลอยไปครับยังไม่ถึงเวลาของเขาพี่โอเนาะนะฮะพี่สองสวัสดีด้วยฮะพี่สองบอกว่าเซฮายครับดีเจทางเชียงดาวเชียงใหม่อากาศร้อนมากตอนนี้เชียงใหม่อากาศร้อนมากครับแดดแรงมากๆเลยพี่อู๋สุนทรสวัสดีครับฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับเหมือนเดิมโอ้โหวันนี้พี่เดี๋ยวขอดูภาพพี่อู๋อ่วนอันนี้พี่อู๋ป่ะเอาพี่บอยป่ะพี่บอยหรือทีมงานวันนี้พี่บอยนะครับเซลฟี่มาใต้รถนะครับกำลังซ่อมรถอยู่นะเขาเรียกว่ามุดเข้าไปใต้พื้นรถนะแล้วจะเซลฟี่มาให้ดูนะฮะ นะครับโอ้โหลงทุนมากนะพี่นะลงทุนมากเลยนะฮะดูแลลูกค้านอกพื้นที่ครับเขายังไม่ได้บูทคันเกียร์หลุดนะฮะบูทนะฮะคันเกียร์หลุดไม่สามารถเข้าเกียร์ได้ครับวันนี้ขอเพลงชิยาของอู๋ก็แล้วกันนะฮะอ่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับอยู่ใต้ท้องรถก็ฟังดีเจได้เห็นปะนี่ขนาดอยู่ใต้ท้องรถนะยังเซลฟี่ไหมดูคิดดูนะครับสวัสดีพี่มนทิพย์ด้วยกันแล้วกันนะฮะขอเพลงถอนสายบัวของนกสุริดาค่ะวันนี้ร้อนมากเลยใช่แล้วฮะยุ้ยนะครับโดนแซวทุกวันก็เลยขอลบนางแสงล่าค่ะดีเจว่าละนางแสงด้ามันหูแรงไปก็เลยเป็นแสงล่าเฉยๆเนาะนะฮะไม่สุ่มค่าแสงล่านะครับสวัสดีพี่สุเมธนะครับทักทายครับพี่จวินขอเพลงกระจกร้าวของเป้ไฮร็อกเลยก็แล้วกันนะครับพี่ดิวสัญญาจากการลงชิงใหม่ทักทายขอเพลงปะการังซูๆนะครับตาก็จะปิดแล้วครับความเป็นเพลงมันกินข้าวเยอะนะตาดิวสัญญานะจดข้าวนึ่งนักเกินนะกินข้าวนึ่งเยอะข้าวเหนียวเยอะเกินนะมันก็เลยง่วงสิครับโอ้นาโต้เจวาทักทายครับบ่ายร้อนมากๆเลยครับวงแหวนรอบ2เชียงใหม่หอมปล่อยทุกเพลงนะครับทักทายนาโต้เจวาด้วยนะครับนี่ก็อู่เหมือนกันนะอยู่อู่เหมือนกันพิวัสานหนุ่ม23นี่ก็อู่เหมือนกันครับขอเพลงไก่ของไอ้น้ำด้วยครับแหมสมมุติจะเป็นเพลงไวกันแฮะวันนี้ขอมานะครับพี่อู่สุนทรบอกว่า Samsung 25 Ultra อุ๊ยอันนี้มันเป็นรุ่นอันนี้นะรุ่นตัวท็อปเลยนะตอนนี้เขาส่งอัปเดต26 Ultra มาแล้วนะฮะของ DJ 24อยู่พี่24plus นะฮะมันต้องรอ26และ25 24ต้องรอคิวต่อไปแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมพี่อู๋สุนทรได้อัปเดตอ๋อเป็นรุ่นตัวท็อปนั่นเองนะครับนะฝากบอกแฟนรายการอัพกันด้วยครับนะใช่นะฮะมันก็จะอัดอัปเดตไปตามเรื่องตามเร็วตามไอ้รุ่นของมัน26ได้ก่อน25ต่อมา24 23ก็ถอยไปตามนั้นนะฮะนะครับพี่บอยพัทลุงนะฮะวัดเขาแดงตกพัทลุงครับส่งมาให้ดูนะวัดเขาแดงตกที่พัทลุงนะฮะส่งบรรยากาศมาให้ดูครับสวัสดีอันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะ Prox อะไรอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะ Prox Proxa เหรอฮะ Proxex อ่านไม่ออกอ่ะ Proxex สักอย่างนึงนะฮะสวัสดีครับขอเพลงหน่อยสวัสดีครับ Prox ครับ Prox ขอเพลงอะไรนะฮะ Proxus นะฮะ Prox ฟังอยู่ที่ไหนครับพี่ฮะฟังอยู่จังหวัดไหนครับนะทักทายเข้ามาแอดไลน์เข้ามานะครับที่ ID line FM 975นะครับทักทายมาเลยนะฮะทักทาย Frog Plox ไม่ใช่ from Fermentasin นะฮะทักทาย Frog ด้วยนะครับอยู่จังหวัดไหนฮะ Frog ครับเนี่ยพี่เฟิร์สนะครับฟ้าใสหัวใจชื่นบานวิวงามนะพี่วิวสวยๆนะครับอาจารย์ A Mac นะครับอาจารย์ Mac พี่อาจารย์ Mac CM Car Rap สวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายนะครับพี่วินโซล่าครับท่าศาลาเชียงใหม่ร้อนระอุมากเลยครับส่งจาก Samsung S 26 Ultra ว้าวเนื้อตัวท็อปนะเนี่ยขิงมีการขิงกันด้วยนี่พี่อู๋ครับมีคนขิงพี่อู๋ด้วยพี่อู๋ว่าใช้ S 25 Ultra ใช่ไหมพี่อาจารย์ Max CM Car บอกว่าใช้26 Ultra ครับแหมนะมีการขิงด้วยนะฮะ26 25นะฮะวนกันไปนะฮะส่งบรรยากาศไม่ดูแดดแรงมากๆเลยนะครับอาจารย์ Max ครับA Max นะครับอาจารย์ Max พี่อาจารย์ Max CM Car Rap สวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายนะครับพี่วินโซล่าครับท่าศาลาเชียงใหม่ร้อนระอุมากเลยครับส่งจาก Samsung S 26 Ultra ว้าวเนื้อตัวท็อปนะเนี่ยขิงมีการขิงกันด้วยนี่พี่อู๋ครับมีคนขิงพี่อู๋ด้วยพี่อู๋ว่าใช้ S 25 Ultra ใช่ไหมพี่

มากๆเลยอยู่ที่อาคารนะที่ทำงานอยู่นะครับที่อู่นะฮะว่ากันไปกันละกันนะครับ Say hi นะฮะพี่รับเหมาส่วนเกินฮะอยู่ในโลกของคนที่ไม่เห็นค่าเราคือส่วนเกินอยู่ในโลกของคนที่เห็นค่าเราคือส่วนหนึ่งเนาะส่งคำคมมาด้วยแล้วกันนะฮะนะครับนะแล้วก็พี่โปเต้บอกว่าเต้พระรามจิตรายงานตัวครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสมีฟ้าร้องนิดๆครับพี่เจอ๋อฟ้าร้องใช่ไหมฮะฟ้าร้องไห้นะครับมุมมืดครับจากบ่าวเมืองฝางอ๋ออยู่เมืองฝางทักทายนะครับอ่านว่าอะไรชื่อเราชื่ออะไร PXO พี่โซซ่าเหรอฮะพี่โซซ่าใช่ปะพี่โซซ่าเออนะทักทายด้วยกันนะฮะมุมมืดจากบ่าวเมืองฝางครับทักทายทางเมืองฝางเลยกันนะเป็นไงบ้างฝางร้อนไหมครับนะครับแอร์บอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ทักไปขอเพลงช้าวันนี้วันเกิดแอร์ค่ะขอให้ทุกคนที่รับตัวแอร์มีความสุขมากมารวมถึงดีเจด้วยและทีมงานผู้ฟังด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยวันนี้แอร์ส่งพลิ้งเพลงตั้งแต่11โมงแล้วเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นะครับวันนี้ขอเพลงดื่มเอ๊ะอันนี้เมื่อวานอันนี้ไม่วานแล้วนะครับเพลงดื่มของโจอี้บอยนะครับเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กันละกันนะครับยังไม่หมดครับพี่อาจารย์แม็กวัดดีเจครับขอขิงหน่อยใช้ Samsung S26 Ultra ความจุ1เทราไบต์นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะต้อง1เทราไบต์ด้วยนะถ้าไม่1เทราไบต์นี่คือไม่ขิงไม่พอนะฮะเหมือนลิเวอร์พูลกับแมนยูเดียวนะฮะต้อง1เทราไบต์ตัว1เทราไบต์คือความจุนะฮะมันสามารถจะถ่ายวิดีโอถ่ายภาพได้เยอะนะครับข้อดีของ Android คืออะไรบ้างฮะคือมันมีความจุเยอะกว่า iPhone นะครับ iPhone ก็มีความจุเหมือนกันแต่ว่าราคาแพงเกินคุณฟังรู้ไหมว่าล่าสุดเนี่ย iPhone เปิดตัวตัว18 Plus นะฮะตัวความจุ1เทราไบต์1หรือ2เทราไบต์นะราคา 100,000 บาทคุณฟัง iPhone ราคา 100,000 นะความจุ1หรือ2เทราไบต์เดี๋ยวจะจำไม่ได้ละนะครับแล้วมี512กิกต่างๆนะครับซึ่ง iPhone เนี่ยค่อนข้างจะกักเยอะเหมือนกันกักความจุกักกล้องกักแรมกัก CPU อะไรพวกเนี้ยฮะอันนี้คือความเร็วของเครื่องมันถ้าสมมติคุณอยากได้ความจุเยอะๆแบบถ่ายภาพแล้วไม่เต็มง่ายอย่างเงี้ยคุณต้องซื้อราคา 100,000 บาทอะไรเงี้ยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะมีที่ขายที่มีตัวขายตัวมีซ่องไปขายตัวที่ซ่องนะฮะให้หมดเลยนะเพื่อจะซื้อ iPhone 1เครื่องนะครับเนาะขายหมดมีวัวขายวัวมีควายขายควายซื้อ iPhone ราคา 100,000 บาทความจุ1เทราไบต์2เทราไบต์นะฮะนะครับพี่โอสนใจ iPhone มั้ยฮะอ่ะพี่นุกสวัสดีด้วยกันเลยกันพี่นุกนะฮะแหมเข้ารายการมาทักมาเพียบทีเดียวนะฮะพี่บอกว่าเก็บบ้านได้ทั้งหลังด้านหลังนะฮะของผม512นะครับยังวิ่งอย่างกับจรวดใช้512ใช่ไหมก็โอเคนะฮะเก็บความจุได้พอได้เยอะเลยแหละนะฮะความจุนะฮะว่าไอ้โทรศัพท์นี้เขาจะกักความจุเยอะเขาจะบังคับให้เราซื้อไอ้ความจุในออนไลน์คลาวด์ฮะอย่าง iPhone นี่ถ้าสมมติว่าใครซื้อความจุเล็กๆนะความจุแบบเท่าไหร่นะแบบความจุน้อยๆครับถ้าสมมติว่ารูปมันเต็มลบไม่ได้นะฮะคุณต้องซื้อความจุเพิ่มนะครับใน iCloud แล้วมันจะเสียตังค์เพิ่มอ่ะด้วยอย่างแตงโมฟังจะเล่าให้ฟังแตงโมที่เขาตายเสียชีวิตตกน้ำทุกวันนี้โทรศัพท์แตงโมเนี่ยรูปทั้งหมดที่มีเป็นหมื่นๆหลายหมื่นรูปในโทรศัพท์แตงโมนะฮะเขาซื้อ iCloud อยู่นะ Apple นะเก็บข้อมูลของแตงโมไว้อยู่ที่เป็นรูปถ่ายตั้งแต่สมัยเขายังมีชีวิตอยู่ฮะตั้งแต่แตงโมยังใช้โทรศัพท์ iPhone เครื่องแรกฮะถึงปัจจุบันเนี่ยถึงกระทั่งรูปตกเรือฮะทุกอย่างเก็บในคลาวด์ของ Apple นะครับเก็บไว้คลาวด์คือระบบเซิร์ฟเวอร์ฮะของ iPhoneนะครับมันดึงมาจากข้อมูลส่วนกลางถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เป็น iPhone 18 พวกเนี่ยก็สามารถดึงรูปเก่าตั้งแต่แตงโมยังไม่ตายฮะดึงกลับมาได้หมดเลยอันนี้อธิบายเข้าใจเผื่อใครไม่เข้าใจระบบของเขาเนาะนะเขาเรียกว่าระบบเก็บข้อมูลมันจะไม่เหมือน Android นะ Android นี่คือถ้าโทรศัพท์หายคือหายไปเลยนะฮะถ้าเมมหายคือหายไปเลยมันจะไม่มีระบบคลาวด์สำรองเหมือนพวก Apple iPhone มันเลยขายแพงไงเขาเลยเขาบอกว่าเขาระบบเขาดีนะประมาณนั้นนะฮะนะก้อยนะนะฮะนะครับก็ว่าเอาไตไปขายได้ไหมจ๊ะเอาไตแมวไปขายไม่ได้เอาไตแมวไปขายได้นะฮะนะครับพี่ลูกว่าสวัสดีครับดีเจนะทักทายยามบ่ายนะครับกับอากาศร้อนๆนะครับพี่กิ่งพิริวิทย์แก้วคำนะฮะสวัสดีครับพฤหัสบดีดีเจขอเพลงอะไรอะเพลงไม่มีวันไหนไม่คิดถึงนะเพลงประจำตัวเนาะได้เลยครับเดี๋ยวหายฟังนะครับแอร์ขอหนึ่งเพลงแล้วกันจ่าส่งลิงก์มาแล้วเดี๋ยวสักครู่แฮปปี้เบิร์ดเดย์กับแอร์ด้วยกันละกันนะครับแล้วก็พี่เล็กบอกว่าทำเองครับดีเจวินชอบทำกับข้าวอ๋อเนี่ยวันนี้ก๋วยจับอุบลไว้จัดการเองเลยน่าทานมากๆเลยพี่เล็กสายยักษ์นะครับเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันดีกว่าช่วงนี้นะครับขอเพลงรอยยิ้มนักสู้นะครับของพี่เสกแล้วพร้อมกับน้องชายที่หางานทำใหม่ครับ

มอบให้กับดีเจวินและก็แฟนรายการด้วยขอบคุณมากครับสำหรับพี่จูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะนะฮะเดี๋ยวเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันละกันสำหรับในส่วนของแฟนรายการวันนี้มีใครเกิดวันนี้บ้างเอ่ยมาทักทายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะส่งให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มด้วยเพลงช้าก่อนไหมเอาช้าๆก่อนเนาะเบาๆสบายๆก่อนนะเดี๋ยวเขาขึ้นเพลงจังหวะเพลงไวเนาะนะเดี๋ยวเพื่อชีวิตรอก่อนเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเดี๋ยวเปิดให้ฟังอย่าเพิ่งหลับกันนะครับงั้นเอานี้ในการใกล้มือดีเจดีเอาพูดไม่ค่อยเก่งก่อนไหมมันใกล้มือเนาะเอาอะไรที่มันหาง่ายๆก็จะเปิดให้ก่อนนะครับส่วนเพลงที่หายากต้องโหลดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับอยากได้มือถือใหม่ครับศูนย์บริการ True Detect ได้เลยนะครับฝากด้วยพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจครับ

่าปล่อยให้เพ้อนะครับให้รักเธอข้างเดียวนี่คือเพลงจาก Abnormal เพลงดังในตำนานที่ทุกคนต้องรู้จักนะครับเพลงนี้ออกมาประมาณปี45 46ในตอนนั้นนะครับ45 46นะครับแล้วก็ผ่านไป10ปีก็มีเพลงพูดไม่ค่อยถูกออกมานะครับ11ปีมั้งปี56 57นะฮะก็มีเพลงพูดไม่ค่อยถูกออกมานะครับของ Abnormal นะฮะดังมากเนาะตอนนั้นเนาะพี่กวางนะครับคุณฟังทำไมพี่กวาง Abnormal ตัวจริงเนี่ยเขาไม่เหมือนในรูปนะเรื่องจริงแต่เป็นคนตัวสูงมากนะสูง180กว่าเลยนะสูงมากนะฮะแล้วก็ตัวจริงไม่ใช่คนขาวนะเป็นคนดำนะอาจจะเห็นตัวจริงเป็นคนดำผิวเข้มเลยนะฮะเป็นคนผิวเข้มนะครับแต่ในรูปเนี่ยในภาพในทีวีเนี่ยก็คือไฟมันช่วยเนาะนะครับไฟมันช่วยนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะแกตากแดดบ่อยมั้งหรือเปล่านะฮะเอมิโนมอลเนี่ยตัวในรูปมันจะเป็นตัวเล็กๆเนาะเล็กๆผอมๆและตัวเล็กๆอะฮะบางๆจริงๆไม่จริงๆสูงใหญ่มากนะครับตัวใหญ่นะฮะนะครับพูดไม่ค่อยเก่งนะครับนี่คือเอมิโนมอลนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับโปเต้ต้องไปร้องแล้วใช่แล้วโปเต้ต้องไปร้องแล้วนะฮะโปเต้ต้องไปร้องแล้วโปเต้นะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนะจ๊ะทักทายพี่ศรีนาถด้วยกันละกันนะครับบอกว่าทักทายดิจิทัลฟังด้วยคนนะฮะกำลังลุ้นงานลูกสาวอยู่ใช่ไหมงานลูกสาวนี่คืออะไรฮะลูกสาวได้งานใหม่แล้วฮะหรืออะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยนะครับมาเดี๋ยวนี่มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับสาวแอร์ก่อนก็แล้วกันแอร์บอกว่าวันนี้วันเกิดคริเจคานะฮะขอให้มีความสุขมากมายนะครับในวันคล้ายวันเกิดวันนี้ก็แล้วกันเนาะมีความสุขมากมายมีความสุขกับตัวเองนะครับมีความสุขกับคนรอบข้างและขอให้ทุกคนในโลกใบนี้มีความสุขเพราะว่าถ้าทุกคนมีความสุขแล้วตัวเราเองก็จะมีความสุขแฮปปี้ตามด้วยเหมือนที่แอร์กำลังเป็นอยู่นะครับแฮปปี้มากๆเลยกันสำหรับแอร์นะจ๊ะ

ี้มากๆนะครับถ้าใจเราแฮปปี้คนรอบข้างแฮปปี้เราก็จะมีความสุขนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับนี่อัปปบมือด้วยกันนะทุกๆคนด้วยนะที่มีวันคล้ายวันเกิดนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้หรือวันนี้ด้วยนะครับวันที่8เดือนตุลาคมนะครับงั้นเปิดให้แอร์หนึ่งเพลงแล้วกันเอามาเมื่อกี้แอร์ขอเพลงสากลว่าเป็นเพลงฝรั่งใช่ไหมเพลงฝรั่งนะเป็นเพลงคัฟเวอร์ชิลๆเย็นๆนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า I Love You So Much You You Will Know It นะครับชื่อเพลงยาวทีเดียวนะฮะเป็นเพลงสากลที่ฝากไว้ด้วยหนึ่งเพลงชิวๆนะครับเป็น cover เย็นๆเนาะฟังแล้วเพลินๆดีเหมือนกันนะในวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับนะส่งมาก็เปิดให้นะครับใครชอบเพลงสากลก็ขอได้บางเพลงเป็นเพลง cover เดี๋ยวนี้ YouTube มีเนาะแต่ว่าฟังเองก็ไม่สนุกไงมันต้องฟังด้วยกันหลายๆคนใช่ไหมครับเปิดเองก็เงาๆนะต้องมานั่งคุยกันแล้วมาเปิดเพลงให้ฟังกันใน BP Radio ตรงนี้เพราะมีแฟนรายการฟังกันอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่างประเทศด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่มากำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่เพราะว่าคุณผู้ฟังขอมากันเยอะเลยนะครับตอนนี้บ่าย 2:23 นาทีที่ทำไมแดดร้อนมากคุณฟังฮะสุดๆจริงๆนะครับแต่เขาบอกว่าเดี๋ยว90นี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ฝนจะมานะแต่ว่าจะมาในส่วนของทางภาคกลางและภาคตะวันออกเยอะภาคเหนือนี่น่าจะไม่มีหรือมีก็คือน้อยมากภาคเหนือเชียงใหม่นะถ้าจะมีก็คือทางภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เตรียมตัวรับมือที่จะเข้ามาถึงเลยนะครับนะฮะแต่ช่วงเช้าที่เชียงใหม่รับรู้ได้ว่าอากาศเย็นนะเมื่อเช้านี้ที่ดอยอินทนนท์นะฮะปรากฏว่ามีอุณหภูมิอยู่ที่11องศาเซลเซียสคุณผู้ฟังมีการแชร์ภาพลงมาจากบนยอดเขานะฮะเป็นหมอกควันหมอกไม่ใช่หมอกควันเป็นหมอกจริงๆที่ลอยคละคลุ้งอยู่นะครับบนยอดดอยที่ดอยอินทนนท์นะครับดอยอินทนนท์ในคนในพื้นที่จะเรียกว่าดอยหลวงนะฮะคนในพื้นที่จะเรียกว่าดอยหลวงนะไม่ใช่ดอยหลวงเชียงดาวนะก็คือดอยหลวงก็คือดอยอินทนนท์นะฮะเป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับก็เช้าๆมาได้รับรู้แล้วอากาศเริ่มเย็นแต่กลางวันมาก็ร้อนเหมือนเดิมนะร้อนเหมือนเดิมนะครับทักทายพี่สน S99 กันละกันนะครับกำลังขับรถอยู่นะพี่สนไปไหนอันนี้กลับจากศูนย์ราชการหรือจะไปเนี่ยจะไปศูนย์ราชการใช่ไหมอันนี้ส่วนหลวงเนาะส่วนหลวงนะครับกำลังขับรถอยู่นะครับส่วนหลวงล็อก9นะฮะนะครับทักทายกันมาช่วงนี้กันละกันในช่วงเวลาของภาคบ่าย2โมงนะครับลุงแป๊ะฟังอยู่ใช่ไหมฮะฟังอยู่เนาะส่งภาพน้องหมามาหนึ่งตัวกำลังนอนอยู่นะฮะนอนดิ้นนะครับอยู่ตามพื้นอยู่นะตั้งชื่อว่าเจ้าดำหรือเจ้าแบล็กนอนอาบแดดอยู่นะฮะแหมมันไม่ร้อนน้องหมาเนาะนี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ลุงแป๊ะนะตั้งเพลงไว้เรียบร้อยละนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะขับรถขับรายกันไปนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะโปเต้บอกว่าเตรียมตัวเก็บเสื้อผ้าหนีขึ้นเหนือโปเต้ครับเตรียมเสื้อกันหนาวได้เลยโปเต้เตรียมเสื้อกันหนาวได้เลยนะฮะใส่เยอะเป็นปีเนอะเป็นปีนะรู้จักเป็นปีไหมครับนะเสื้อกันหนาวนะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่ามามามามาขอเปิดเพลงเจนซีหนึ่งเพลงได้ไหมขั้นกลางบริมีเพลงหนึ่งเพลงเข้ามาพอดีเห็นเพลงสากลเมื่อกี้นะครับต้องต่อด้วยเพลงเจนซีจะได้เข้ากันนะเดี๋ยวค่อยไป90กันนะครับชื่อเพลงว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับเพลงจากวงเพอร์พีชเป็นเจนซีเจนแซดสไตล์ก็จะแอบแอบแบ๊วแบ๊วใสๆหน่อยนะครับ

เป็นเพลงใสๆแบ๊วๆสไตล์เจนซีนะครับสไตล์เจนซีเจนแซดนี่ขอมาก็เปิดให้ตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับในชั่วโมงนี้เลยนะครับมาต่อดีกว่ามาดีเจกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่เดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวต่างๆกันช่วงหน้ากันละกันนะครับตอนนี้บ่าย 2:30 พอดีบ่าย 2:30 นะครับ

แต่ละคนต่างเคยผิดหวังเคยท้อแท้นะครับต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเนาะเดี๋ยวนี้คนที่ขาดกำลังใจเนี่ยมันก็จะเดินหน้าลำบากนะครับเนาะต้องแกร่งเท่านั้นนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับในชั่วโมงนี้เลยนะครับเมื่อกี้เห็นมีใครทักมาใน Facebook นะพี่บอมซินเหรอบอมซินนะฮะดิเจบอกบอมซินบอมซินทักมาใน Facebook หน่อยเร็วๆFacebook ว่ะอ๋อนี่ไงบอกว่าดีเจครับขอเพลงฝนตกใหม่หน่อยนะฮะ นะฮะฝนตกใหม่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับทักทายมานะจ๊ะทักมาในเฟซนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างเอ่ยขับรถกันอยู่หรือเปล่าเดินทางกันอยู่หรือเปล่าลงมาเซฮายกันได้นะครับจะได้หาบิงคอเสิร์ฟให้ฟังกันเนาะสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายสองตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงต่อมาเข้ามากันหลักแล้วความนะฮะแชทบอกว่าขอบคุณมากเลยสำหรับเพลงเพราะครับสำหรับพี่จูนะพี่จูที่ฝากมานะฮะอ่ะมาต่อจะได้ไม่เสียเวลากันเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าข่าวช่วงหน้าเนาะนะฮะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วไม่ต้องขอเพิ่มเลยนะครับเดี๋ยวมันเลยพิกัดนะครับเมื่อวานไม่ได้เล่าเรื่องผีเลยเพลงหมด5โมงครึ่งคุณฟังขอมาบ่าย2โมงหมด5โมงครึ่งอ่ะแล้วอย่าขอมาเยอะเกินนะฮะใช้คำว่าฮอมปอยก็ได้อ่ะฮอมปอยเป็นภาษาเหนือแปลว่าขอร่วมกันหอมปอยด้วยกันเนี่ยได้เลยนะฮะ

พลงนี้จากไฮร็อกนะฮะชื่อเพลงว่าเกินห้ามใจเอส่งมาก็เปิดให้นะครับวันนี้มีแต่เพลงพอที่ฝากไว้เลยแล้วมาฟังต่อดีกว่ามาฟังต่อฟังแปลงกันต่อดีกว่าในว่าจะไม่หลอกกันกับจากบังโตนะฮะบังโตหมูกระทะนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไหนว่าจะไม่หลอกกันนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับมาทักทายกันตอนนี้นะฮะมีข้อความมากันเรื่อยๆเนาะอย่าหลอกกันเลยนะใช่ไหมลุงแป๊ะนะฮะนะครับลุงแป๊ะวันลุงแป๊ะสั่งอะไรฮะขาตั้งเหรอครับขาตั้งกล้องไลฟ์สดนะฮะเอาให้ดูหนังซีรีส์แนวตั้งนะฮะลุงแป๊ะติดซีรีส์แนวตั้งเหรอครับนะตาดีเหรอฮะมองเห็นจอโทรศัพท์เลยลุงแป๊ะต้องบอกกับแท็บเล็ตอ่ะจอใหญ่ดีนะฮะพี่ติบอกว่าสวัสดีครับโอ้มาแล้วพี่ติมาแล้วพี่ติคนเดิมบอกว่าส่งบรรยากาศไม่ดูครับดีเจวันนี้เปิดผ้าครับอากาศเริ่มร้อนแล้วนะฮะเป็นผ้าคลุมที่เหมือนกับลงเรือนะฮะที่พี่ติไงที่อยู่ที่อิสราเอลฮะที่ว่าทำอยู่ที่สวนขององุ่นนะฮะวันนี้เปิดผ้าคลุมนะฮะอ๋อเนียนไหมส่งบรรยากาศไม่ดูนะครับเป็นบรรยากาศที่ตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะของดินทะเลทรายนะครับเป็นภูเขาไม่ใช่ภูเขาสิเป็นกว้างๆอ่ะเหมือนเดี๋ยวเราอยู่ในที่ที่แบบกว้างๆซะที่หนึ่งจะมีภูเขาสูงๆต่ำๆบ้างเป็นที่นะครับเป็นเนินบ้างเนี่ยไม่ใช่ภูเขาเป็นเนินสูงบ้างเตี้ยบ้างสูงบ้างนะฮะแต่ว่าโดยมากจะเป็นดินที่เป็นดินทรายสีน้ำตาลนะครับที่อิสราเอลนะครับที่มีสวนองุ่นไงนะครับวันนี้เปิดผ้าครับอากาศเริ่มร้อนนะฮะทักทายมานะครับจะฟังอยู่ในไทยอยู่ต่างประเทศทักทายกันมาเลยเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับนะดีใจกับพี่ศิรินาถด้วยกันละกันนะครับบอกว่าพี่ศิรินาถลูกสาวก็เป็นแอร์โฮสเตสนะครับดีใจค่ะดีใจนะครับเพราะว่าลูกสาวสอบเขาเรียกว่าโทอีกนะผ่านนะเพราะว่าจะไปเป็นแอร์โฮสเตสที่ต่างประเทศด้วยนะครับยินดีเลยนะฮะพี่ศิรินาถทั้งลูกทั้งสองคนเป็นแอร์เป็นจุดสจวดทั้งสองใช่ไหมลูกชายด้วยใช่ไหมฮะสวยเหมือนแม่ไงปังเหมือนแม่สวยเหมือนแม่เป็นแอร์โฮสเตสอ่ะหน้าตาดีเหมือนแม่เป็นสจ๊วตอ่ะเออนะฮะนี่แฟนรายการพี่ศิรินาถนะก็ติดตามฟังอยู่ประจำนะครับทักทายเข้ามานะเนี่ยนี่ก้อยเมื่อกี้ก้อยขอเพลงเข้ามาเพลงเนี้ยอันนี้หรอก้อยเพลงนี้มันยาวตั้ง12 นาทีเธอขอเพลงมาเกินควรนะฮะเอาไปครึ่งเอาไป5 นาทีพอนะฮะ

นี่คือจิ้มอันตรายนะครับชิวๆเลยครับกันตรงนี้นะครับบ่าย2โมงกับอีก49นาทีนะฮะเดินทางกันไปหลายๆเส้นทางนะครับเมื่อกี้มีเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าดีใจขาฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับน้องปิงปิงด้วยกันละกันนะครับขอให้ปิงปิงมีความสุขมากๆกันละกันนะในวันท้ายวันเกิดวันนี้วันเกิดวันเดียวกันหรอเกิดวันเดียวกันกับแอร์หรอแฮปปี้มีความสุขมากมายกับวันสำคัญวันนี้นะฮะวันเกิดนี้ไปทำบุญหรือยังฮะหรือไม่ทำบุญหรือว่าเลี้ยงให้กับตัวเองเดี๋ยวเปิดให้เพลงให้ปิงปิงแล้วกันนะฮะปิงปิงชื่อเหมือนกับไม่ใช่คนไทยอ่ะเราขอเพลงญี่ปุ่นมาใช่ไหมครับเพลงญี่ปุ่นหรอเทนนี้ที่จูนเคยฟังอยู่ Stay With Me ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันที่ฝากไว้นี่นะฮะ Stay With Me เป็นเพลงสากลอ่ะเพลงนี้นี่พี่เขยลำพูนน่าจะชอบนะทุกท่าแล้วนะฮะน่าจะชอบอยู่นะมาเปิดมาฮะเอาไว้ใส่บาตรแล้วนะเกิดวันเดียวกันเลยเนาะแอร์เนาะไอแฮปปี้มากๆกันละกันนะจ๊ะ

ลงน่ารักๆนะฮะจากงานจากมิกกี้ใช่ไหมฮะ Stay with me โปรดอยู่กับฉันได้ไหมเนาะนะภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สนุกนะฮะฟังฮะแต่ตอนเรียนในเจวินก็ไม่ใช่จะรู้เรื่องนะฮะแต่เพื่อนน่ะเก่งมากเลยเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะจะเข้าใจเฉพาะเรื่องที่ตัวเองชอบเท่านั้นเองนะฮะถ้าเรื่องที่ตัวเองไม่ชอบก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะฮะนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาทักทายกันตอนบ่ายก็จะใช้คำว่าคอนิชิวาคอนิชิวาฮาชิเมะมาชิเตะปิงปิงเดสวาตาชิวาปิงปิงเดสโดโซขอฝากเนื้อฝากตัวได้ไหมนะฮะโยโรชิคุโอเนงาชิมัสเนี่ยฉันชื่อปิงปิงนะยินดีที่ได้รู้จักนะอะไรประมาณเนี้ยญี่ปุ่นก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะภาษาเขาจะสละสลวยหน่อยเขาจะมีการแยกถ้าเป็นช่วงเช้าอรุณสวัสดิ์ก็จะเป็นโอฮายโอโกซาอิมัสนะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันอากาศร้อนวันนี้ต้องเป็นคอนิชิวะและเป็นช่วงเย็นจะใช้เวลาตั้งแต่หกโมงเย็นไปก็จะเป็นคมบังวะนะฮะแต่ถ้าเป็นกลางคืนเวลาจะอรุณเวลาจะลาตีสวัสดิ์นะครับก็คือโอยาสมินาไซนะฮะเหมือนแบบลาตีสวัสดิ์กุดไนท์อะไรเงี้ยนะฮะก็จะใช้ภาษาเขาให้ภาษาสะดวกแล้วก็มีภาษาเยอะนะในคำของเขานะฮะนะครับอันนี้เป็นเพลงญี่ปุ่นนะจ๊ะก็เลยหยิบคำศัพท์ประโยคญี่ปุ่นมาให้ฟังกันสักหน่อยกันละกันนะฮะพี่เดียวว่าได้ยินทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงในญี่ปุ่นสมองผมก็จะนึกถึงการ์ตูนโมเดิร์นไนท์ทีวีตลอดนะฮะจริงจริงเรื่องจริงนะฮะการ์ตูนช่องเก้าการ์ตูนเนาะสมัยก่อนโดเรมอนนี่ฮะโดราเอมอนซูบาสะจำนวนยอดนักเตะอย่างเงี้ยนะฮะดิจิมอนดิจิมอนอะไรอย่างเงี้ยนะมีอะไรอีกอะสมัยก่อนนะโปเกมอนนะฮะพลังไฟฟ้าแสนโวลต์นะฮะยังจำอันนี้ได้อยู่นะฮะพลังช็อตไฟฟ้าแสนโวลต์ว่าโปเกมอนนะอะไรอีกอะคุณฟังจำเลยนะปะจำเนียสได้ไหมแกงล็อกเก็ตนะแกจะรู้จักแกงล็อกเก็ตไหมรู้สึกจะมาจากเรื่องอะไรนะแกงล็อกเก็ตที่มาจากเรื่องดิจิมอนหรือโปเกมอนดิจิมอนเนาะเอ๊ะโปเกมอนสิแกงล็อกเก็ตมาจากเรื่องโปเกมอนใช่ปะที่มันมี2ตัวที่มันเป็นไอ้แกงล็อกเก็ตที่มันมีแมวเนียสนะแมวเนียสนะฮะพี่ลำพังบอกว่าออเมนี่ภาษาญี่ปุ่นไหมฮะออเมนี่ไม่น่าใช่เลยนะพี่นะออเมนี่น่าจะเป็นคนดอยแล้วนะฮะน่าจะเป็นทางกะเหรี่ยงแล้วนะฮะออเมนะฮะยาแอนนาอย่างเนาะยาแอนนาฉันรักเธออีน่ะแกงล็อกเก็ตแห่งจักรวาลนี่แม่พี่เฟิร์นรู้จักเว้ยเซระอาโออินะฮะแกงล็อกเก็ตแห่งจักรวาลมันจะมีคำพูดของเขาด้วยนะที่จะจำลืมไปแล้วมันว่าไงนะมันจะมีคำพูดของเขาด้วยเวลาเขาเปิดตัวช่องเก้าการ์ตูนนะฮะเอาเซรามูนใช่อาราเล่นี่แอร์บอกไว้เซรามูนนะฮะเขาจะมีกัจจังด้วยนะกัจจังมันจะชอบกินเหล็กนะฮะกินเหล็กด็อกเตอร์สลัมกับน้อยอาราเล่มีเซรามูนด้วยพลังแห่งจันทราเนี่ยนะฮะอะไรอีกอะสมัยก่อนนะเรื่องอะไรอีกเรื่องในไงเรื่องคนนั้นไงคนนั้นนี่เป็นการ์ตูนที่ต้องใช้เขาเรียกว่าต้องคือเด็กจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะมันเป็นค่อนจะละเอียดมันออก10โมงนะช่อง9สมัยก่อนใช่ไหมครับกว่าจะดูจบแป๊บเดียวจบแล้วบางครั้งที่ดูไม่รู้เรื่องนะฮะยอดหนังสือจิ๋วโคนันนะฮะโมริโคโกโร่นะฮะนะฮะไวท์ฮอพวกนี้ที่สดใสเราอยู่ใช่นี่แกงล็อกเก็ตนะฮะเดี๋ยวก็ถามว่าคุยเรื่องอะไรกันใช่ไหมฮะเรื่องการ์ตูนช่อง9สมัยก่อนเรื่องการ์ตูนช่อง9สมัยก่อนนะนินจาฮาโตรินี่แอร์บอกเอาไว้นี่นินจาฮาโตรินี่ก็เก่าแก่โบราณมากๆเลยนะฮะยุคนั้นนะฮะยิ่งพูดยิ่งแก่นะโปเต้บอกเอาไว้ไม่แก่หรอกโปเต้เรารุ่นเดียวกันนะโปเต้รุ่นเดียวกันไวท์ฮอพวกนี้ที่สดใสรอเราอยู่นะฮะว่ากันไปเดี๋ยวจะขึ้นจังหวะเพลงกันสักก่อนดีกว่าช้ามาหลายเพลงแล้วนะครับ

รักเป็นเช่นใดครับเพลงจาก10ล้อนะครับ10ล้อเราสิบุญเราขึ้นเพลงไวกันสัก 4-5 เพลงจังหวะสนุกกันช่วงบ่าย3นิดหน่อยก็แล้วกันนะครับมีนุกสุธิดา นุกเกษมสันณอยุธยาปลาจีนบุรีนะฮะนี่คือถอนสายบัวครับคุณผู้ฟังมายกๆกันเลยกันช่วงนี้บ่าย3โมงกับอีก3นาทีช่วงนี้ครับ

ถอนสายบัวเลยนะถอนสายบัวแล้วก็ต้องไปมันกันต่อกับพี่อู๋ธนาธรดีกว่าอยากจะจับเธอฉีดยาซะหน่อยนะฮะฉีดยาโควิดหน่อยนะฮะแหมเพลงนี้มันมากเลยนะเป็นเพลงในตำนานเชื่อว่าหลายๆคนจะจำได้เป็นเพลงที่ตลกดีเหมือนกันนะอู๋ธนาธรนะฮะญาติห่างๆของนันเน็กนะฮะนันเน็กงูเหลือมนะจริงๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นญาติกันนะบังเอิญคล้ายกันเฉยๆ

จับเธอฉีดยานะฮะมีเวอร์ชันม้าด้วยนะฮะเพลงจากพี่อู่สุนทรนะฮะพี่อู่ครับพี่อู่แอบไปเป็นนักร้องตอนไหนฮะธนาธรกับสุนทรนะฮะแหมชื่อก็คล้ายกันด้วยนะอู่สุนทรกับธนาธรนะแหมสนหาจังเลยนะเนี่ยนะมาช่วงนี้ขอโจ๊ะโจ๊ะกันสัก 3-4 เพลงแล้วกันจะได้สุขสนานกันช่วงนี้นะฮะพี่โอเนาะเมื่อกี้เราไปฉีดยาแล้วใช่ป่ะถ้าทายคุณฟังทางบุญทริกเดี๋ยวจะลิงก์สัญญาณแล้วนี่ครับทางบุญทริกนะครับนะ

0: ันเหนื่อยแทน
1: จะเดินเร็วขนาดนั้นเหรอหลวงพี่
0: อันเหนื่อยแทนจังเลยนะฮะแม่เหนื่อยเหนื่อยนะฮะพักเหนื่อยแป๊บนึงนะฮะไม่เพียงว่าอีก 3-4 เพลงที่คุณฟังขอมานะครับนะบ่าย 3 โมงกับอีก 14 นาทีนะฮะช่วงนี้เกือบตัวยะพี่โอ๋เกือบตัวยะพี่สุนทรม้าตายไปแล้ว1ตัวตะกี้นะฮะโปเต้บอดี้เจครับสนุกคนเดียวนะฮะสนุกหลายคนโปเต้คนเดียวที่ไหนหลายคนมาร์ตปุยไปแล้ว

ลงไก่ครับจากไอ้น้ำนะครับแหมช่วงนี้ขอเปิดเพลงไวกันสักหน่อยดีกว่าจะพาไปดำน้ำเรือบ้างฮะไปดูปะการังหน่อยไหมเอ๊ะอันนี้เวอร์ชันเดียวกันหรือเปล่านะเออดีใจครับไม่ได้ยินเสียงแพ้นานแล้วจะได้ครบวงจรเสียงแพ้เหรอครับไปดูปะการังดีกว่าพี่โอม

0: เดี๋ยววันหลังจะเตรียมเสียงแพ้ไว้นะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมเอาไว้พี่เอามาไปก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้เพลงไวนะครับที่เปิดให้ฟังถูกใจพี่สวัสดิ์นะฮะถูกใจพี่โอมขอเพลงไวสัก 2-3 เพลงนะครับเดี๋ยวรถจะไหวให้บอลลงรถบรรลุมาเล่าข่าวกันนะฮะ
1: นี่ก็ยังรักน้องพร
0: จะพาไปเที่ยวหาน้องพรดีกว่าพรจ๋าพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรได้ไหม

รักน้องพรนะเพลงดังในตำนานเลยนะฮะสดใสร่มโพทองกลายเป็นบาสูไปตอนนั้นต้องตกใจมากเพลงตลกมากเลยดีเจเปิดที่บ้านคนทั้งบ้านว่าวันนี้มันเป็นเพลงลูกทุ่งหรือเพลงสตริงนะว่าเป็นเพลงแปลกนะครับ240กว่านะยุคนั้นนะฮะ

คือ Mission 5 Project นั่นเองครับสมัยก่อนนี่คงจะต้องชอบตั้งชื่อศิลปินหรือว่าเอาศิลปินมารวมกันเนาะอย่างเช่น Mission 4นี่ก็มี4คนนะมีอะไรนะมีโดมวอยจอนนี่หลุยเนาะใครนะลืมไปแล้วไม่มีหลุยมีจอนนี่คนเดียวนะฮะเออนั่นแหละนะฮะลืมไปแล้วนะฮะ4คนนะครับพี่เจมเออนะครับมีอะไรอยู่สมัยก่อนพี่โอ Dragon 5เงี้ย5คนใช่มั้ยฮะวง7เงี้ยที่มีสาวๆ Grammy นะฮะนักมีเรียพวกนั้นน่ะ2002ราตรีอย่างเงี้ยบาซูเงี้ยสมัยก่อนเขาจะชอบแบบเป็นศิลปินเป็นกลุ่ม B2B อะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีละน้อยมากแล้วนะฮะถือว่าเป็นยุคสมัยนั้นกันละกันนะครับเดี๋ยวเราจะลดเวลาให้เบาลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบหนังเรื่องสายล่อฟ้าคุณฟังครับ22ปีแล้วนะ

0: โอ้โหยังมันทีเดียวนะฮะคุณฟังขอเวอร์ชันออสนิวสันมานะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องในตำนานที่หลายคนต้องรู้จักนะฮะย้อนกลับไปเมื่อปี247นะฮะเด็กเจนซีคนไหนเกิดปี47มีไหมครับของพี่เลิฟนี่น้องๆทีมงานที่อยู่ในร้านพี่เลิฟเกิดปี51นะครับเกิดปี51คุณฟังฮะปี51นี่จะเรียนมหาลัยอยู่นะฮะสายล่อฟ้านะครับเป็นภาพยนตร์ในอาชญากรรมนะคอมเมดี้สัญชาติไทยนะครับซึ่งถ่ายกำกับโดยต้อมยุทธเลิศนะครับแล้วก็เขาถ่ายทำที่พัทยาทั้งหมดเลยนะฮะเป็นเรื่องราวของสองเพื่อนสนิทนะครับที่ก่อเหตุวุ่นวายจนกลายเป็นอาชญากรรมเต๋าสมชายนะครับโหน่งช่าช่าสายล่อฟ้าหลายคนน่าจะรู้จักดีสำหรับเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นเด็กยุค90ต้องรู้จักนะถ้าไม่รู้จักแสดงว่าบ้านไฟฟ้ายังไม่เข้านะฮะเดี๋ยวมันมีเพลงดังในตำนานนะหากคำว่ารัก
1: ไฮโซ
0: นี่

0: ตุ่นครับ
1: ตุ่นไหนล่ะ
2: ตุ่นเพื่อไอ้เต่าครับ
1: อ๋อเต่าเพื่อนไอ้เขียดน่ะเหรอ
3: พ่อชื่ออะไร
4: ปู
3: พ่อชื่อปูลูกชื่อปลาแม่ก็น้ำเต้าดิ
1: เต้าแม่มึงก็สิ
3: กูไม่ได้เงินแสนคืนนะกูยิงมึงทิ้งเนี่ย
5: แม่สายล่อฟ้าอะไรคนน่าจะจำได้ยุคนั้นนะฮะเป็นหนังดังในตำนานเลยทีเดียวนะฮะก็ว่านไปในของจีเบมเขานะฮะสมัยก่อนนี่คนนิยมดูหนังในโรงเยอะคุณฟังเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีในส่วนของไม่มี TikTok ไม่มีมือถือไม่มีมือถือต่างๆมันก็เลยมีเวลาที่จะเขาเรียกว่าดูมือถือกันเยอะนะฮะขอพูดผิดไม่มีมือถือจะมีเวลาไปดูหนังในโรงกันเยอะในเจเนี่ยนะฮะไม่มีเวลาที่จะดูมือถือไม่มีมือถือให้ดูนะครับไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กวันเวลามีหนังเข้าโรงแล้วพอเข้าโรงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็มาฉายทางทีวีอีกนะฉายทีวีไม่พอเอามาปั๊มเป็นแผ่นซีดีเอามาขายอีกนะครับมันก็เลยมีโอกาสได้เรียบได้ดูนะครับในหลากหลายรูปแบบก็ถือว่าเป็นสีสันในยุคนั้นของยุค9ยุค2000เนาะยุค2000ในยุคนั้นเลยนะครับนะชาวล่อฟ้าเช้าฟาดผัดฟักนะฮะทักทายพี่นาวินซ่าด้วยกันละกันทักทายนะครับกับใบบ่ายร้อนๆแรงแรงของแดดนะครับที่แม่แจ่มนะครับพี่สองว่าสักหน่อยไหมพี่เจ๊ขอเลิกเป็นเวอร์ชันนี้ได้ไหมที่มันเป็นประกอบหนังเลยมันมีเสียงของรันนาคามินมาด้วยนะครับพี่อุสุนทรว่าดีเจรู้ไหมครับว่าผมหายไปหลายวันกินกินไข้วะไข้กินมาครับพี่เจโอ้โหแสดงว่าเขาเรียกว่าป่วยมาหลายวันระวังนะอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวฝนจะมาอีกนะพี่หากคำว่ารักมันร้ายกับเธอมากไปมาเอาไว้ใช้ในหนังเลยกันเนาะโปเต้ว่าไม่เคยได้ดูหนังครับดีเจแม่ดูแต่หลัง5โมงเย็นละครแล้วก็หลับไปเลยสงสารโปเต้จังเลย

คำว่ารักมันร้ายกับเธอมากไปนี่เป็นเพลงในประกอบหนังเลยนะฮะสายล่อฟ้านะครับนี่เพลงนี้เลยนะฮะในตำนานโอ้ยพี่อู๋สุนทรอินจัดไปหน่อยนะฮะระวังรถติดไฟแดงไฟเขียวนะพี่รถคันหลังเบียดท้ายนะครับบิดแตรไล่นะฮะนี่ส่งคลิปให้ดูนะฮะแหมอินจัดไปหน่อยนะเนี่ยนะฮะแล้วครับช่วงนี้ทักทายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะแม่กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะ

ร้องดีแล้วเนี่ยโอ้นะนึกว่าพี่ปูแบ็คเฮดนะครับที่ไหนได้เจชนาทิพย์นั่นเองนะฮะที่ไหนได้นะครับปูลกเบี้ยวนะฮะส่งคลิปมาให้ฟังนะฮะบอกว่าอินจัดกับเพลงไปหน่อยแหมมันชอบแบบนี้เนาะความชอบนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้เราค้างหลายเพลงเลยนะฮะทักทายทางบุญทลิกด้วยกันละกันนะครับ FM 90ไม่เคยบุญทลิกที่ฟังกันอยู่ด้วยนะครับวันนี้ยังไม่ได้เล่าข่าวเลยที่ไม่ได้เล่าอะไรคืออะไรกลัวเพลงมันไม่ครบคุณฟังเมื่อวาน 5:30 นะเพลงหมดนะตอนนี้คือเพลงเต็มและห้ามขอเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเอ่ยนะครับนะมุมมืดครับมุมมืด

ยังร้อนแรงเลยเพลงนี้ถูกใจนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามุมมืดนะครับอ่ะทักทายพี่บิลลี่แฮงด้วยกันละกันนะครับมาทักทายกันช่วงนี้อากาศร้อนแรงมากเลยนะฮะวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยนะครับไม่เล่าข่าวเลยเนี่ยนะฮะบ่ายสามสี่สิบหกนาทีนะครับอากาศร้อนฟังเพลงให้ร้อนหนักกว่าเดิมนะครับพี่ทวีกี้บอกว่าดีใจครับเมื่อกี้พูดถึงหนังเนี่ยเมื่อก่อนสมัยอยู่เชียงใหม่นึกถึงโรงหนังเชียงใหม่ที่ชื่อว่าชินทัศนีแหละฮะตรงข้ามข้าวต้มในดำแสงตะวันแยกแสงตะวันนะฮะอ๋อตรงนั้นนะฮะสุริยวงศ์นะสุริยงฟ้าธานีมหานครโรงหนังสมัยก่อนนะฮะที่เชียงใหม่นะครับยุค90แต่ละที่ก็จะมีเหมือนกันทุกจังหวัดเลยจะมีโรงหนังในยุคตำนานยุค90นะอุบลก็มีเนาะหลายที่หลายทางนะครับคนสมัยก่อนต้องดูหนังในโรงมันคือความสุขของคนสมัยนั้นนะฮะปัจจุบันโรงหนังยังอยู่นะฮะยังอยู่ตามห้างต่างๆของ Major Cineplex นะฮะหรือว่าของ SF Cinema หลายที่ยังมีอยู่แล้วก็ยังคงมีหนังฉายอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะกระจกร้าวครับงานจากเป้ไฮร็อกนะครับมาเราเคลียร์เพลงกันก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ทันกันมัวแต่พูดนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันแล้วกันนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากระจกร้าวนะครับเพลงจากเป้ไฮร็อกนั่นเองนะครับช่วงนี้มาพักฟังข่าวสักข่าวดีกว่าก่อน10โมงเย็นนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวหนึ่งแชร์ออกมาในออนไลน์คุณผู้ฟังเห็นข่าวนี้ไหมเป็นข่าวที่น่าแปลกและน่าตกใจนะครับนะฮะน่าตกใจนะพี่ทวิกกี้นะครับก็คือกรณีของแม่พัดคุณผู้ฟังเห็นข่าวไหมวันนี้เขาไปออกรายการด้วยนะครับแม่พัดเป็นใครนะฮะมันมีข่าวออกมานะครับว่ามีลูกชายเนี่ยนะครับสั่งให้คนจ้างคนไปอุ้มแม่ให้ไปอุ้มแม่ตัวเองแม่แท้ๆนะฮะให้ไปอุ้มแม่อุ้มหมายถึงว่าให้ไปจับตัวนะฮะแล้วเอาไปไว้ที่เหมือนกับศูนย์พักพิงอะไรเงี้ยบ้านพักอะไรเงี้ยนะบ้านพักคนชราอะไรเงี้ยศูนย์ดูแลผู้สูงวัยเรื่องนี้แปลกดีเหมือนกันนะครับมาดูข่าวหน่อยดีกว่าล่าสุดนี้นะครับแม่พัดย้อนเล่าเรื่องราวนะลูกชายพา2ชายชะกันมาจับกลุ่มตัวเองไปเก็บไว้ที่บ้านพักดูแลคนชรานะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับเขาไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะนางพัดนะฮะพร้อมด้วยนายเอกภพนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ที่ว่านี่นะฮะเขาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังถูกลูกชายแท้ๆเนี่ยจ้างวันรถตู้ของกู้ภัยนะฮะมาเก็บแม่มาอุ้มแม่ไปเก็บไว้นะฮะโดยมีการชกต่อยด้วยนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นนะฮะแม่เขาเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้นะครับในจุดเกิดเหตุนะครับมันเป็นบ้านพักซึ่งตอนนี้หลังจากที่แม่ตอนที่แม่ไปอยู่โดนจับตัวไปเนี่ยนะฮะเขาก็เปิดเช่าให้คนมาเช่าแล้วนะครับบ้านพักตรงนั้นเป็นเหมือนกับสถานที่ทำงานอะไรนะฮะแม่พัดเปิดใจว่าในขณะที่ตัวเองอาศัยอยู่ในบ้านกับลูกสาวในวันนั้นนะครับลูกชายบอกว่าเนี่ยแม่เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาในโรงงานนะเปิดประตูต้อนรับเขาด้วยแม่จึงกดรีโมทเปิดประตูให้จากนั้นชาย2คนก็เดินเข้ามาปรีมาเลยนะฮะใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีขาวชาย2คนล็อกตัวแล้วก็ปิดปากนะครับแล้วอุ้มแม่นักใส่รถนะครับใส่รถตู้ไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ปิดปากแล้วก็ตัวของแม่พยายามจะส่งเสียงร้องนะฮะชายคนดังกล่าวยังใช้เขาเรียกว่ามือชกเข้าไปตรงบริเวณท้องให้สลบไปนะฮะโอ้ยังกับในหนังนะฮะนะต่อยที่ท้องนะครับเพราะบอกว่าอย่าร้องจากนั้นนะฮะคนก่อเหตุก็เลยรีบขึ้นรถนะครับแล้วก็เปิดไซเรนด้วยนะแล้วก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงที่รถตู้ดังกล่าวนะมิสเตอร์ซิกเกอร์ติดไว้ว่า MST Thailand ระหว่างขับไปบนถนนนะครับถนนลาดพร้าวนะครับคนก่อเหตุว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถนะเพราะเมื่อกี้มีคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากเสื้อปรากฏว่าเสื้อมันก็เปิดขึ้นมาเขาเห็นรอยสักเป็นรูปสามเหลี่ยมสีดำทึบบริเวณเอวเขานะฮะพยายามเก็บข้อมูลนะครับแล้วจากนั้นเขาก็ไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดตำรวจเองก็ได้รับการแจ้งแล้วนะฮะเข้ามาให้การกับตำรวจแล้วนะครับเขาบอกว่า2กู้ภัยเนี่ยฮะโดนข้อหาเขาบอกว่าเขายอมรับจริงก็ทำจริงโดนข้อหากักขังนุ่งเหนียวนะฮะเข้ามาแจ้งความแล้วเรียบร้อยแล้วก็เขาบอกว่ามีคดีลักทรัพย์ด้วยตู้เซฟสตางค์อยู่นั้นประมาณ9ล้านกว่าบาทนะฮะรู้ไหมว่าทำอะไรผู้เสียหายมาแจ้งความในคดีลักทรัพย์ตู้เซฟมูลค่า 9.4 ล้านบาท 9 ล้าน 4 แสนบาทนะฮะกับลูกชายและลูกสะใภ้นะครับมาแจ้งความในคดีลักทรัพย์ตู้เซฟนะฮะก็คือลูกชายของเขานะลูกสะใภ้เนี่ยมาขโมยตังค์แม่ไปเกือบ10ล้านอยากได้ตังค์นะก็เลยเอาจ้างคนมาอุ้มแม่ไปไว้ที่บ้านพักคนชราขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะมีคนเรียกคนอาจจะมีการเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาให้การกับตำรวจและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ส่วนกล้อง CCTV น่าจะโดนลบไปหมดแล้วนะครับแต่อาจจะมีกล้องคนอื่นในพื้นที่อื่นนะที่จะเห็นรถอะไรเงี้ยน่าจะมีอยู่นะครับก็เจ้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายนะครับเดี๋ยวจะมีการเรียกมาสอบถามว่าอะไรไงแบบไหนทำไมต้องทำแบบนี้นี่คดีนี้แปลกเหมือนกันนะฮะอยากจะได้สตางค์เนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้ฮะครับอยากได้เงินแม่ตัวเองแท้ๆนะครับแต่เราก็ต้องฟังฝั่งนู้นด้วยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะคือคนเราเวลามันมีครอบครัวใหม่เนาะมันก็จะมีการอยากได้อยากมีเป็นธรรมดาอย่างกรณีของน้ำจิ้มแม่ประนอมจำได้ไหมฮะที่แม่ประนอมเดือดร้อนบอกว่าโดนใครนั้นลูกสาวมั้งเนาะลูกสาวจะฮุบโรงงานตัวเองอะกับผัวใหม่เขาอะกับผัวเขาอะนะบังคับให้แม่ประนอมเซ็นเพื่อยกโรงงานให้พอไม่เซ็นก็โดนแบบโดนขู่อะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมธุรกิจมันเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายสุดแล้วคนในครอบครัวส่วนมากคนรวยจะมีปัญหากันเยอะส่วนคนจนก็เฉยๆเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องต่างขนาดเป็นพ่อแม่แท้ๆนะจะเป็นแม่เป็นลูกแท้ๆนะนะฮะเดี๋ยวรอติดตามข่าวแล้วกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเนาะนะอุ้มแม่ตัวเองไปเก็บไว้ที่ศูนย์ดูแลคนเฒ่าเพื่อจะเอาตังค์ในตู้เซฟนะฮะเดี๋ยวรอดูข่าวติดตามต่อไปแล้วกันนะครับเอาละฮะนี่คือช่วงข่าวช่วงนี้นะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจนะครับนะ
เดี๋ยวทางบุตริก FM 90ไปเบรกฟังสปอร์ตในช่วงเวลา4โมงเย็นเลยนะครับก็ฟังรายการลูกทุ่งในช่วง4โมงเลยนะส่วนทางออนไลน์เราอยู่กันถึง5โมงนะครับวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องหลอนให้ฟังด้วยช่วง5โมงนะครับ

นี่คือเพลงของ The Studio Project นั่นเองครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะครับเมื่อกี้ที่ดีเจเล่าข่าวไปดีเจก็ไปอ่านในคอมเมนต์นะฮะที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะมีพี่ปายเลเวอร์ส่งภาพมาเขาเป็นส่งอะไรนะ YouTube มาให้ดูเอ๊ะไปอ่านดูจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าอ่านจากข้อมูลเมื่อกี้ดีเจเล่าข่าวว่าโดนอุ้มไปใช่มั้ยแม่โดนอุ้มไปโดนจ้างอุ้มไปอยู่เขาเรียกว่าสถานที่พักพิงคนชราใช่มั้ยฮะแต่คนในคอมเมนต์ออนไลน์ก็สรุปให้ฟังนะว่าแต่ละคนในครอบครัวนี้ก็ร้ายทุกคนเลยนะฮะเขาบอกแม่เป็นคนอารมณ์รุนแรงอันนี้ตามที่เขาลงไปในโซเชียลนะน้องร้ายที่สุดเงินหมดนะฮะโกหกด้วยน้องร้ายที่สุดเงินหมดโกหกด้วยนะครับพี่เนี่ยอายที่แม่อายที่แม่ไปขังเทิดทูนบ้านเมียเทิดทูนบ้านเมียตัวเองส่วนสะใภ้จะเอาสมบัติเขาน้องสะใภ้จะเอาสมบัติเขาเช่นกันอันนี้ข้อมูลที่เขาเขียนไว้นะนะฮะคำว่าน้องสาวตัวดีเลยนะฮะอย่าเนียนคนไทยเขาดูออกเนี่ยนี่เขาคอมเมนต์ในออนไลน์นะดีเจไม่ได้ดูในหนกระแสนะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงนะฮะลูกสาวนี่แหละตัวร้ายสุดท้ายโยนความผิดให้กับพี่ทั้งหมดดีที่ตาเอกสายใหม่ต้องรอดแกพูดบ้าพอกันทั้งพี่น้องแหละเออเห็นไหมไม่ได้ดูนะฮะว่าสถานการณ์เป็นไงนะครับลูกกับแม่ทะเลาะ กันจนเลือดตกยางออกไม่ธรรมดานะนะฮะแล้วก็มีอะไรนะฟังจนจบนะเกลียดน้องเมียที่สุดนะฮะจะเอาให้ได้เป็นแค่ผู้จัดการสารแน่มากโอ้ยนะครับนะบางคนบอกว่าแม่ควรแยกอยู่กับลูกๆอย่าไว้ใจเลยไม่รู้ข้างหน้าจะมาเหลี่ยมอะไรอีกนะฮะนะฮะก็ว่ากันไปแล้วกันเนาะก็ว่าจากที่ดูหนกระแสจบแล้วนะครับขอตั้งชื่อและขอเรื่องนี้ว่าลูกสะใภ้ตัวร้ายกับลูกชายหน้าโง่อุ้ยลูกสาวเจ้าเล่นะฮะน้องชายสะใภ้สุดเสลอน้องชายสะใภ้สุดเสลออันนี้สงสารแม่มากที่สุดนะครับในความคิดเห็นเราเนี่ยลูกใจร้ายกับแม่มากๆเลยนะถึงจะอยู่ไปอยู่สถานที่เลี้ยงดูก็ตามแต่นะครับก็ว่ากันไปนะฮะก็ลองไปดูแล้วกันเนาะนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้จะไม่ได้ดูรายการสดเขานะไม่ได้ดูย้อนหลังนะฮะก็ตามนั่นแหละนะฮะตามนั่นแหละนะครับตามข่าวนะฮะว่ากันไปนะฮะมาเคลียร์เพลงกันดีกว่าช่วงนี้นะฮะที่ยังค้างกันอยู่ได้อ่านชื่อเพลงให้ฟังแป๊บนึงยังค้างกันหลายเพลงเลยนะฮะเดี๋ยวให้ฟังฝนตกใหม่นะครับอยากรู้จังอยากรู้จักจังใจแอ้นนะครับใจร้อนแรมอย่าหลอกกันได้ไหมอย่าหลอกฉันได้ไหมนะครับฝังไว้ในผืนดินครับเพ้อจากแหม่มกับคาราวานคืนรังนะครับส่วนเกินจะพิชเมเกอร์เนาะไม่สำคัญจะออดี้ช่างข่าวจากบิ๊กซูรินแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงกวนอูนะฮะกวนอูกวนโอ้ยวันนี้ที่พูดน้อยนี่คือกลัวเพลงไม่หมดนะจะย้อนรอยเมื่อวานนี้ 5:30 ก็เปิดไม่หมดนะขอมาเยอะก่อนอย่าขอมาเยอะสิขอร่วมกันก็ได้ว่าทักทายกันด้วยเจงี้พอไม่ต้องขอเพลงละเปิดไม่หมดไม่ได้เล่าข่าวเลยนะฮะสวัสดีดารินดาเรียกกันละกันผมว่าอะไรอ่ะดูหนกระแสมาตั้งแต่ตอนแรกเหมือนดูซีรีส์แนวตั้งค่ะดีเจขาจริงดินะฮะนี่อย่างที่บอกไงว่าบางครั้งบางทีชีวิตจริงมันก็ยิ่งกว่าละครนะดารินดานะมันฟาดฟันกันเนาะและความสุขอยู่ที่ไหนดารินดาร้ายทุกคนใช่ไหม

าวนะฮะแหมฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะฮะโหนกระแสเนาะนะฮะมีพิธีซ่าสิได้ว่าเมื่อกี้เรื่องข่าวกรณีของที่แม่โดนอุ้มไปอ่ะนะฮะเมื่อกี้ดันดาว่าร้ายทุกคนใช่ไหมพิธีบอกว่าทั้ง3คนยังพูดไม่หมดนะดีเจยังมีบางคนยังมีบางอย่างที่ไม่พูดนะฮะแต่สิ่งที่แม่โดนลูกชายพาไปสถานที่ที่นั้นเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นหลักของข่าวนะฮะและลูกชายทำคนเดียวหรือมีคนสั่งการอีกทีนึงฮะน้องสาวก็มีเรื่องมีราวที่พูดไม่หมดนะฮะสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่ตำรวจต้องสืบสวนต่อไปนะฮะคือเป็นครอบครัวละเวงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยครอบครัวคนรวยฟังหรือยังครอบครัวคนมีตังค์นะฮะครอบครัวคนแย่งแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันธุรกิจนะครับทำใจนะฮะเป็นเวรเป็นกรรมนะฮะพี่ธงชัยว่าทุกวันนี้ไม่มีอะไรคมไปกว่าเงินแล้วครับดีเจที่สามารถตัดทุกอย่างได้เออเรื่องจริงนะนะเรื่องนี้เรื่องจริงเลยพี่นะฮะจะตัดแม่ตัดลูกตัดพ่อได้หมดเลยเพื่อนกันนี้เห็นชัดเจนที่สุดเลยนะครับใช่ไหมพี่โอ้ตอนนั้นตอนที่หมอบีน้ำทิพย์ไงกับใครนะอีกคนนึงนะฮะหมอบีน้ำทิพย์อะที่เขามีประเด็นกันนะฮะมีประเด็นเรื่องราวของการเงินทำธุรกิจร่วมกันนะครับพูดยากเนาะพูดยากเรื่องนี้แม่มาเปิดเพลงต่อดีกว่าฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะครับ4โมงเย็น9นาทีเนาะนี่มาต่อกับเพลงดีกว่านะเราจะฟังเพลงฟังข่าวแทรกกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะถึง5โมงเลยใจแอนครับ

คนขับรถมาชนล่าสุดศาลมีสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่3รายได้แก่ลำเพลินนะฮะ 400,000 T-Rex อันนี้ 300,000 แล้วก็ผู้จัดการเนี่ย 103,000 รวมเป็นเงิน 830,000 บาทครับคุณฟังศาลพิพากษาจำคุกจำเลยอีก3ปีไม่รอลงอาญาก่อนลดโทษเหลือ1ปี6เดือนเนื่องจากว่าให้การสารภาพถือเป็นบทสรุปคดีที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะฮะลำเพลินยังเผยว่าตั้งใจจะช่วยเหลือครอบครัวของคู่กรณีด้วยนะเนื่องจากว่ามีลูกเล็กด้วยเพราะมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญอย่าให้เกิดอย่าให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็จำไม่ได้เนาะมาชนตอนไหนนะฮะก็มีข่าวบ่อยเหมือนกันรถตู้นะฮะเป็นรถตู้เดินทางไปทำงานนะฮะก็โดนชนนะฮะโดนชนบุรีนะครับอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับนี่ดารินดาพี่ดารินดากับพี่ธนิหุ่มครับล่าสุดนี้เขาจะมีการซักฟอกนะซักฟอกนะ18รัฐมนตรีภูมิใจไทยตั้งข้อหาชะกันสร้างระบบหนูอนุทินกินรั่วประเทศนะฮะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะเปิดยติศึกซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยนะครับสัตว์อนุทินนะครับสร้างระบอบหนูกินรั่วประเทศนะฮะระบอบเนวินเถอะนะฮะ

คเพลงใสๆหนึ่งเพลงนัทนายหนุ่มนะชื่อเพลงว่าอยากรู้จักจังนะฮะมีข่าวเกี่ยวกับลำเพลินเขาบอกว่าปิดคดีแล้วนะครับศาลตัดสินคู่กรณีจ่ายเงิน 800,000 กว่าบาทคดีเมาแล้วขับไปชนลำเพลินวงศกรนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี68แล้วคุณผู้ฟังครับก็บอกว่าการคดีความเกิดขึ้นนะฮะลำเพลินวงศกรแล้วก็ทีเล็กนะครับเป็นผู้เสียหาย14เมษายน68ที่อำเภอเจริญศิลป์สกลนครนะครับโดน

ับนี่คือเพลงของมงคลทำดีแจ็คนะครับนะฮะคุณฟังครับเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องของอนุทินแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะมีเรื่องนึงมาเล่าให้ฟังนะฮะมันเป็นข่าวที่แปลกๆดีต้องถามนี่พี่ทนายหนุ่มครับหรือว่าถามพี่ถามพี่สวัสดิ์ก็ได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่ามีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นนะครับก็คือมันมีชาวบ้านฝันนะฮะฝันว่าผีมาเข้าฝันว่าผีมาบอกเองกันนะฮะมีชาวบ้านอ่านเล่าให้ฟังกันเนาะนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่อำเภอศพเมยนะครับที่หมู่ที่5ตำบลป่าโป่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนศพเมยนะฮะเป็นชาวบ้านในบ้านห้วยเฮียนะครับราษฎร7ครอบครัวนะมีคนในหมู่บ้านที่เป็นชาวเขาบ้านบนดอยบ้านกะเหรี่ยงนะฮะนะกะเหรี่ยง7ครอบครัวนะครับถูกไล่ออกจากหมู่บ้านนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าคนในหมู่บ้านฝันว่าผีไม่ให้อยู่ผีให้ไล่7ครอบครัวออกจากหมู่บ้านนะฮะ คือเขาไล่ค่ะทางด้านผู้นำหมู่บ้านหรือว่าในส่วนของคนที่ฝันเป็นเด็กผู้หญิงนะเขามีความฝันว่า7ครอบครัวเนี่ยนะเหมือนกับไม่เหมาะสมที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเพราะว่าผีมันพบหลุดเนี่ยไม่ให้อยู่นะฮะก็เลยทำการไปไล่ฟังฮะทำการไปไล่7คนในครอบ7หมู่บ้านนะออกไปเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตสิครับล่าสุดในอำเภอลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับในอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนนะครับร่วมกับตำรวจนะลงพื้นที่ไปตรวจสอบมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันไล่ชาวบ้านออกได้ยังไงนะฮะก็มีการไกล่เกลี่ยกันนะครับเป็นไกล่เกลี่ยกันเป็นครั้งที่3แล้วนะฮะก่อนนั้นนะครับมีการเจรจากันไม่สามารถยุติศึกได้นะข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากความฝันของเด็กอายุ14ปีของหมู่บ้านครับฝันว่าผีนี่ไม่ให้เสียดครอบครัวนี่อยู่หมู่บ้านหลังนี้นะเพราะว่าจะทำให้เกิดกาลกินีเกิดอาเพศกับหมู่บ้านนะฮะต้องไล่มันออกไป7ครอบครัวนี้นะฮะแล้วก็ต้องไล่ออกจากหมู่บ้านตามความเชื่อประเพณีของชนเผ่าเห็นไหมดีเจเคยเล่าฟังไหมว่าคนดอยคนชนเผ่าเนี่ยก็จะมีความเชื่อเรื่องผีเรื่องสางเรื่องวิญญาณมากมายจำได้ไหมวันเมื่อวานวันก่อนที่ดีเจเล่าฟังว่าที่จังหวัดตากนะฮะที่เป็นชาวเขาเหมือนกันนะฮะที่นำสกุลแซ่เดียวกันที่บอกว่าไม่ให้แต่งงานด้วยกันฮะที่เขาไปโดดน้ำตกตายอ่ะอย่างนั้นเลยนะครับผลการเจรจาไกล่เกลี่ยกันสามารถยุติศึกกันได้ครับแต่ว่าทางในอำเภอก็ต้องเล่นละครบอกว่ามาดื่มน้ำสาบานกันนะคือเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเนาะเรื่องผีสางนางไม้เนี่ยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เขาอยู่กับชาวเขาฮะในอำเภอผู้ใหญ่บ้านก็ต้องปรับตัวในอำเภอก็ต้องปรับตัวมาดื่มน้ำสาบานดีกว่าน้ำนี่เป็นน้ำของผีนะน้ำนี่ปลุกเสกมานะถ้าดื่มแล้วต้องห้ามไล่กันออกหมู่บ้านนะน้ำถ้าใครผิดสัญญาจะมีอันเป็นไปใน3วัน7วันเดี๋ยวในอำเภอจะดื่มด้วยมาดื่มทั้ง7ครอบครัวนะฮะแล้วก็คนในหมู่บ้านมาดื่มด้วยกันนะฮะห้ามผิดสัญญานะเนี่ยมันมีวิธีการทางจิตวิทยาแล้วคนดอยเขาจะเชื่อมากเลยนะฮะ เขาจะเชื่อแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายก็ดื่มน้ำสัญญาสาบานกันนะเสร็จสิ้นกันไปนะครับก็บอกว่าหมู่บ้านนี้นะครับมีทั้งหมด5ตำบลในตำเภอนี้มีทั้งหมด5ตำบลที่อยู่ข้างในนะครับมีประชากรรวมก็เยอะนะก็เยอะอยู่นะครับหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับเนาะติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะทะเลาะกันอีกหรือเปล่านะฮะใช้จิตวิทยาใส่กันนะคุณฟังครับชาวเขาชาวดอยเขาเชื่อเรื่องผีคุณฟังเชื่อไหมว่าที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะฮะมีปีหนึ่งฮะที่ชาวเขาเขาเผาดอยฮะเผาวัชพืชนะที่ฝุ่น PM 2.5 คุณฟังใช่ไหมว่าหน่วยงานรัฐเขาทำยังไงเขาประกาศแล้วก็ไม่ฟังนะฮะเขามีการเหมือนกับประมาณว่าประกาศจะจับนะก็ไม่ฟังสุดท้ายคุณฟังรู้ใช่ไหมเขาทำพิธีสาบแช่งเขาบอกว่านี่นะผีจะมาหักคอนะเอาป้ายไปติดตามหมู่บ้านผีจะมาหักคอนะถ้าใครเผาอีกตอนนี้เจ้าหน้าที่นะเขาได้ทำการบนบานศาลกล่าวไว้กับเจ้าที่แล้วนะถ้าใครยังเผาอีกนะผีจะมาหักคอตายใน3วัน7วันโอ้โหคุณฟังชาวเขาหยุดเผาเลยฮะกลัวผีกันนะอันนี้คือวิทยาจิตวิทยามันได้ผลจริงๆนะฮะอันนี้ก็เอามาไลฟ์ฟังดีเป็นข่าวแปลกนะทนายหนุ่มนะทนายหนุ่มนะฮะเคยดื่มน้ำสาบานสัญญาหรือเปล่านะครับพิสูจน์ว่าจัดง่าวเนาะนะฮะนะไปถึงไหนแล้วเนาะความฝันก็คือสมองที่มันคิดไปเองอันเรื่องจริงอันเอามารีรันเอามาคิดคนดอยพี่ต้องเข้าใจขออนุญาตนะฮะคนดอยนะเขาจะมีความเชื่อลักษณะแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายเอามาไลฟ์ฟังละออน14คนโดนหลอกเรื่องผีบ่อยใช่ฮะผีจะมาหักคอนะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญพี่เฟิร์สบอกเอาไว้นะฮะพูดยากฟังฮะคือชาวเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้นะอะไรคนหมู่บ้านเราก็มีเจ็บป่วยนิดนึงบอกว่าผีทำนะสมมติว่าป่วยได้โรคอะไรสักอย่างนะฮะผีไปเลี้ยงผีก่อนนะฮะไปเลี้ยงผีก่อนเป็นสิ่งแรกเลยแทนที่จะไปโรงพยาบาล
ทานยาเออไม่ทานไปไหว้ผีก่อนหายแล้วไหว้ผีครับแต่ว่าชาวเขาเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นชาวเขาเด็กเจนใหม่เนี่ยเขาพัฒนานะเด็กเจนหลังมาเด็กยุคปี2000เขาพัฒนาแต่ว่ามันจะมีรุ่นพ่อรุ่นแม่ฮะที่เขายังไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่ได้ว่าให้นะครับมันเป็นวิถีความเชื่อของเขาลักษณะแบบนั้นนะครับพี่โอม

คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับอย่าหลอกฉันได้ไหมนะฮะอย่าหลอกก็มีผีได้ไหมใช่ไหมฮะพี่เอฟบอกว่าดีเจครับเมื่อกี้เล่าฟังเรื่องผีที่ดีเจเล่าเรื่องสางที่ว่าเรื่องผีผีสางนะฮะบ้านผมเป็นบ้านเก่าผีครับผีปู่ผีย่านะครับหนึ่งปีย่าพี่น้องจะมาเลี้ยงผีเลี้ยงผีเหมือนปู่ย่าแสย่าแสก็มีฮะบ้านดีเจก็มีคือถ้าเป็นคนเหนือคนอีสานก็จะมีประเพณีลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะยังจะตอบประเพณีอยู่ไหมอะไรเงี้ยหรือว่ายังไงเพราะว่ามันก็เป็นความคิดความเชื่อของคนในชุมชนนะเนาะอาจจะทำให้เป็นพิธีให้เสร็จไปตามบรรพบุรุษก็จบละอะไรประมาณนั้นนะฮะพี่เพชรบอกว่าดีเจครับแปลกแต่จริงครับนะผมมาอยู่เชียงใหม่ก็เพิ่งรู้ว่าปวดโน่นปวดนี่โดนของบ้างน้ำมนต์บ้างเจ็บป่วยบ้างนะอาบน้ำมนต์บ้างไม่ยอมไปหาหมอมันเป็นความเชื่อพี่เนี่ยความเชื่อของคนในพื้นที่นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะยิ่งถ้าเป็นคนดอยนี่ยิ่งเชื่อเลยคนดอยหรือว่าคนพื้นที่พื้นถิ่นประมาณนั้นนะฮะนะครับนี่คืออ่ะเรื่องผีสางนางไม้อีสานมีไหมมีสิอีสานก็มีนะฮะอีสานส่วนมากจะเชื่อเรื่องพญานาคนะเรื่องพญานาคส่วนใหญ่นะเชื่อเรื่องพญานาคเชื่อเรื่องอะไรอย่างเรื่องการมูเตลูต่างๆนะฮะทางเหนือจะไม่มีพญานาคแต่เชื่อเรื่องผีนะครับนะฮะทางภาคกลางเชื่อเรื่องอะไรฮะเชื่อว่ารวยไม่ไหวแล้วนี่แหละฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องรวยไม่ไหวแล้วดาริดาตั้งใจฟังข่าวต่อไปนะครับดาริดาตั้งใจฟังข่าวต่อไปสักครู่

จากวิลลี่โอแกนนะครับชื่อเพลงว่าฝังไว้ในผืนดินนะครับใส่โขดหินฝังดินเอาไว้อย่ามักง่ายหลายใจอีกเด้อนะเมื่อก่อนได้ยินเป็นใส่อมยิ้มนะใส่อมยิ้มฝังดินเอาไว้นะฮะนะครับคุณฟังครับมาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของการเมืองนิดนึงกันละกันไม่นิดละมั้งนะพอดีว่ามันจะมีการอภิปรายนะครับซักฟอกรัฐบาลนะครับปรากฏว่าตอนนี้ทางฝ่ายค้านครับฝ่ายค้านประกอบด้วยใครบ้างก็คือประกอบด้วยพรรคส้มเป็นพรรคหลักเนาะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าตอนนี้นะดารินดาไม่เชื่อต้องเชื่อนะไปไปมาแล้วคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับพรรคส้มนี้สนิทสนมกันมากเลยเขาว่ากันว่าอนาคตอาจจะเป็นพรรคเดียวกันหลอมรวมกันไปแล้วเป็นพรรคเดียวกันนะครับนอกตอนนี้มันสลับขั้วสลับข้างหมดแล้วนะฮะสลับขั้วสลับข้างกันหมดแล้วตอนนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนายกอนุทินนะครับแล้วก็พรรคพวกนะฮะรวม18คนทีเดียวนะครับโอ้โหนะฮะในเนื้อหามีการระบุเอาไว้นะครับว่าขัดรัฐธรรมนูญมีใครบ้างมีเยอะเลยมีนายกนะมีรองนายกมีสุภจีก็โดนนะนะมีหลายคนเลยนะฮะที่อยู่ในนี้เขาบอกว่าข้อหาหลักๆที่เขาจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการพูดคุยในสภาจะมีการอภิปรายในสภาก็คือนะฮะนายอนุทินชาญวีรกุลนะฮะนายกรัฐมนตรีนะฮะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะฮะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนปล่อยปะและเลยให้เกิดการทุจริตบริหารประเทศผิดพลาดร้ายแรงไม่เคารพประพฤติหน้าที่ของรัฐธรรมนูญไทยนะฮะไม่รับผิดชอบต่อรัฐสภาไร้ภาวะผู้นำนะล้มเหลวนะฮะแล้วก็นี่จะสรุปให้ฟังนะสมคบคิดการทำลายครอบงำแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกลไกถ่วงดุลอำนาจเป็นเครื่องมือทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามนะฮะให้พวกพรรคใช้ตำแหน่งหน้าที่เครือข่ายพวกบริวารนะครับในการได้ผลประโยชน์ต่างๆนะครับ มีอิทธิพลทางการเมืองแทรกแซงกลไกการทำงานของสวนะครับมีผลประโยชน์นะครับแล้วก็เสื่อมเสียแก่สถาบันหลักของชาติสร้างความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยนี่นะฮะทำให้เศรษฐกิจนั้นส่งผลแรงต่อเศรษฐกิจนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับไร้ความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมประชาชนล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะพฤติกรรมร้ายแรงเลวร้ายนะที่สุดในประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้โอ้โหนี่ฝ่ายค้านเขียนเอาไว้นะฮะในเอกสารนะครับยึดเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งโอ้นี่เห็นไหมนะครับแต่ละอันนี้โหดรุนแรงมากเลยนะฮะนะคำสัญญาที่บอกว่าทำให้ประชาชนรวยไม่ไหวแล้วเป็นเพียงแค่ลมปากที่ไม่มีความหมายใดๆเพราะมีเพียงแค่คนโกงและบริวารตัวเองเท่านั้นที่รวยไม่ไหวแล้วนี่เห็นไหมบกพร่องร้ายแรงอีกหลายประการนะฮะไร้ศักดิ์ศรีนะฮะอะไรกันให้เขาดูกันนะนี่จะสรุปให้ฟังนะฮะที่เขาเขียนเอาไว้นะฮะนะเป็นหุ่นเชิดทางการเมืองให้ผู้อื่นชักนำก็คือเนวินนะฮะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกลายเป็นเพียงเกราะคุ้มกันในการแสวงหาผลประโยชน์นะส่วนตนฉวยโอกาสช่อราชบังหลวงโกงเบียดเบียงผลประโยชน์ตัวเองนี่อันนี้คือข้อมูลที่ฝ่ายค้านเขาลงไว้เดี๋ยวจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะโอ้นะฮะอลังการยิ่งใหญ่มาเลยดารินดานะฮะนะครับนะฮะเมื่อคืนฝันนะครับแอบว่ากันไปนะฮะนี่คือข่าวเลยคือเอาคุณฟังว่าไงเรื่องนี้ว่ายังไรเรื่องนี้นะครับเรื่องของการเมืองแล้วนะฮะพี่สวัสดีวันนี้ครับขอกลับไปหาข่าวเรื่องผีหน่อยนะฮะเพื่อนพี่ชายทุบหอผีปู่ย่าที่บ้านทิ้งนะครับอย่ามาด้วยกันเลยเรื่องคือเขาเอาลูกที่ยังเล็กมาจากกรุงเทพมาเที่ยวบ้านกลางคืนลูกร้องไห้มีคนเฒ่าทักว่าผีปู่ย่าทำให้ร้องไห้ผีปู่ย่าลูกหลานมาเที่ยวหาก็เลยทุบไปเลยครับเนี่ยอันนี้เพื่อนพี่ชายเขาเล่าให้ฟังแล้วโอ้โหนะพี่เล็กบอกว่าดีเจครับเมื่อคืนฝันเห็นดีเจให้เงินผม100บาทครับผมเลยเอาไปจิ้มหวยหน่อยหวยหน่อยนะฮะโอ้โห1001ออก01อ่ะจริงนะครับพี่โอ้โหว้าวนะฮะถ้าถูกหวยก็ยินดีด้วยกันละกันกับคนถูกหวยนะครับรวยไม่ไหวแล้วนะฮะรวยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ฟังฝันว่าดีเจให้หวยว่ะโปเต้มีหวยหรือยังฮะมีหวยหรือยังฮะดีเจวินก็ให้หวยได้จะบอกให้ฟังนะฮะคุยหลายเรื่องคุณฟังเป็นไบโพล่าไหมฮะเดี๋ยวการเมืองเดี๋ยวหวยเดี๋ยวผีนะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องผีให้ฟังด้วยสักครู่หนึ่งแต่ขอเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะมามีเพลงของแหม่มพัชรธิดาครับเพลงเพ้อมีคาราวานคืนลังครับมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ขอไว้ส่วนเกินจากพีชเมกเกอร์ออลี่ไม่สำคัญช่างเขาบิ๊กซูรินเพลงกวนอูไว้ท้ายรายการนะเพลงแปลกนะฮะไว้ท้ายรายการนะจ๊ะ

พลงจากพี่แหม่มนะครับแหม่มพัชรธิดาชื่อเพลงว่าเพ้อนะครับเพลงนี้ไม่ค่อยเปิดเลยเนาะปกติเราจะเปิดแต่เพลงทิ้งที่เปิดบ่อยๆเนาะกับเพลงอื่นๆของแหม่มพัชรธิดานะครับอ่ะส่งมาให้ฟังในช่วงนี้ก็ด้วยกันละกันครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องหลอนๆกัน5โมงเย็นตอนนี้อากาศข้างนอกร้อนมากเลยนะฮะไม่มีรายงานการเกิดฝนตกที่ไหนใช่ไหมฮะขอเช็คเรดาร์แป๊บนึงนะครับตอนนี้ในประเทศไทยไม่มีกลุ่มฝนนะฮะมันไม่ได้ตกเยอะฮะมันลูกนิดๆหน่อยๆกระจุกกระจิกมีที่สุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอพระแสงพระแสงตะกั่วป่านครบุรีมีที่นครศรีธรรมราชครับตัวเมืองทุ่งสงที่กำลังตกอยู่ปากพนังนะครับในโซนของภาคใต้อำเภอหลังสวนด้วยหลังสวนนะครับชุมพรนะครับที่ตกอยู่นะทางภาคใต้จะมีในโซนภาคกลางกรุงเทพไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีฝนฟ้าอากาศนะฮะดันดาวันนี้เจอขาขอพี่ฟอสบอกว่าอัลบั้มเดียวกับเพลงทิ้งแหละดีเจอ๋อเหรออัลบั้มเดียวกันนะครับนะดันดาวันนี้เจอขาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเมืองดารินดาขอแสดงความคิดเห็นหน่อยได้ไหมฮะฝ่ายค้านมีแต่ข้อกล่าวหาก็คงไม่มีหลักฐานเหมือนเดิมนะเปลืองไฟเปลืองไฟห้องประชุมค่ะเลิกไปเถอะไม่ต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจหรอกนะฮะจะซักฟอกยังไงอนุทินก็อยู่อีก4ปีค่ะเชื่อดารินดานะฮะดีไม่ดีสมัยหน้าอนุทินก็ได้อีกสมัยนึงค่ะฮ่าฮ่าดารินดาแบบถาโถมเขาเรียกว่าไงนะถากถางบ้างนะเนี่ยยังไงสมัยหน้าอนุทินก็ได้อีกค่ะเออแล้วก็พูดดูมีเหตุผลนะเขาก็บอกแล้วอย่าไปยกมือเขาเป็นนายกนะเปิดยกมือเขาปุ๊บนะคะอำนาจเขาอยู่ยาวเลยนะฮะเล่นการเมืองกับเด็กขายของนะฮะก็เข้าใจนะเข้าใจว่ามันนะแต่ว่ามันจบแล้วฮะมันจบตั้งแต่ยกมือเขาเป็นนายกแล้วฮะมันจบแล้วฮะมันจบแล้วครับนายแล้วนะฮะจบไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงต่อนะจ๊ะเราเคลียร์เพลงต่อนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้ยังค้างเพลงอยู่นะมาต่อกับคาราวานดีกว่ามาอยากฟังเพลงคืนรังนะฮะคืนรังแตนนะฮะพี่โอ้ครับเอารังแตนไว้หน่อยฮะรังต่อรังแตนนะฮะขอบ้านใครมีรังต่อรังแตนที่บ้านรังแตนรังต่อรังผึ้งสิเนาะ

พลงจากคาราวานนี่คือคืนรังนะครับคืนรังแตนรังต่อให้ฉันด้วยที่เธอเอาไปนะฮะคืนรังแตนรังต่อนะกำลังวันวันที่เจอขาพูดถึงรังต่อรังแตนเนี่ยรังผึ้งเนี่ยเคยเจอนะฮะนะเคยแล้วค่ะอุตส่าห์ไม่ไปยุ่งกับมันโดนต่อยคนแรกเลยฮะสุดท้ายมันต่อยนะฮะต่อยท้ายทอยนะครับสุดท้ายต้องเผาทิ้งนะฮะเผาทิ้งลูกเดียวนะฮะรังต่อรังแตนมันเคยมีข่าวนะว่านี่จะเคยอ่านข่าวกับรังผึ้งเนี่ยนะฮะคือวัดสักที่นะฮะเขามีรังผึ้งมาทำรังที่บริเวณอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไงอุโบสถวัดน้องสูงๆนะฮะอุโบสถนะครับแล้วทีนี้พระบอกว่าไม่ต้องเอามันออกแล้วเพราะว่ามันให้โชครังใหญ่มันเริ่มเลยนะฮะแล้ววันนั้นมันมีการทำพิธีคนมาขอพรอะไรเงี้ยฮะจุดมีการจุดปรากฏว่าควันธูปควันเทียนก็ฟังฮะมันลอยขึ้นไปผึ้งแตกรังนะฮะโดนต่อยกันละนาวทีเดียวนะฮะสุดท้ายก็ต้องเอาลงมาจนได้นะฮะแหมความเชื่อของคนไทยเนาะอะไรไม่รู้เนาะเชื่อว่าผึ้งอะไรต่างๆนี่จะมาให้โชคโนไม่มีทางเลยนะมันจะมาให้รอยปูดนะสิบนหน้าผากสิบนหลังบนหน้าผากบนหน้าบนตาบนแขนขาดินะฮะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันทำให้เป็นผลเสียก็จัดการเรียบร้อยนะชอบเชื่ออะไรแปลกๆในวัดในวานี่จะมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องตามหลักของตามหลักการธรรมชาติอย่างเช่นต้นไม้ใหญ่ต้องอนุรักษ์เอาไว้อันนี้ก็ถูกนะฮะแต่ว่าต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ปลอดภัยต้องตัดทิ้งนะฮะมีหลายครั้งหลายคราแล้วที่ต้นไม้ใหญ่ล้มเจอพายุไปเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทางเจ้าวาดไม่ให้ตัดต้นไม้ใหญ่ต้นไม้นี่อายุเป็นร้อยปีห้ามตัดปรากฏปั้งนะวิหารพังเลยนะฮะแทนที่จะได้วิหารหลังได้วิหารหลังใหม่ทันทีนะฮะปั้งนะฮะฟ้าผ่าเปี้ยงล้มปั้งนะวิหารหลังใหม่ทันทีนะฮะเดือดร้อนชาวบ้านอีกนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นคุณเป็นโทษก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยเนี่ยไม่ฉะนั้นมันจะกลายเป็นโทษนะฮะรู้บ้างฮะพี่ชัยวัดเพจเจครับฐานเจ้าป่อเจ้าพ่อดาบดำมานะมีเพลงเจ้าพ่อดาบดำของวิทูลการันตีมั้งเพลงอะไรนะคุณฟังเจ้าป่อดาบดำนะเล่มนุษย์นะที่เจ้าพ่อเขาไอโดนไอพึ่งต่อยอ่ะเดี๋ยวจะหาเจอเลยจะเปิดให้ฟังท่อนหนึ่งนะครับเนาะชื่อเพลงว่าส่วนเกินครับเพลงจาก Peacemaker นะครับ

0: พลงจากนี่เลยนะครับ Pitchmaker ชื่อเพลงว่าส่วนเกินนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับลุงแป๊บอกว่าที่บ้านที่สวนน่ะที่บ้านมีรังผึ้งอยู่ในยางรถยนต์2ลังนะครับกลางคืนมาเล่นไฟแล้วลูกเดินไปเหยียบที่พื้นโดนต่อยไปเลยที่เท้านะครับเอาเรามองเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันความเชื่อเป็นเรื่องราวส่วนบุคคลนะเรื่องราวส่วนบุคคลบางคนก็เชื่อแล้วแต่นะฮะแต่ว่าดิฉันมองว่าเอาความปลอดภัยไว้ก่อนพวกสัตว์ต่างๆพวกนี้มันมีพิษเนาะเหมือนงูหรือของพวกนี้มันเป็นความเชื่อของคนไทยเฉยๆนะครับเนาะแล้วแต่มุมมองนานาจิตตังนะฮะมันมีเพลงหนึ่งนะฮะพี่เดี๋ยววันนี้ใจครับโชคใหญ่จริงๆครับต่อยหูหูใหญ่ทีเดียวนะต่อยมือใหญ่เปิดก่อนได้ปูดอย่างเงี้ยพี่เดียวนะฮะมันมีเพลงภาษาเหนือเพลงหนึ่งตลกคุณผู้ฟังครับมันชื่อเพลงว่าทหารเจ้าพ่อนะฮะมันเป็นเพลงภาษาเหนือนะดิเจเปิดท่อนหนึ่งมาตลกมากเลยนะฮะเขาเคยร้องไว้ยุคนึงนะฮะเอ๊ะทำไมไม่ดัง
1: ป้อนลาบลำเจ้าพ่อดับ
0: เนี่ย
1: ลูกศิษย์ลูกหาขอไหว้ศาลเจ้าป้อนลาบลำ
2: เจ้าพ่อดับดำ
3: เออลูกหลานตั้งหลายมาหาป้อด้วยธุระอันใดลึก
1: ก็มีคนบันล่ำลือกันว่าเจ้าป้อดาบดำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์บารมีสูงขนาดห่อของเจ้าป้อยังมีหังเพิ่งมาแปลงอยู่หังบะเละบะเล่นโอ้น้ำหวานถ้าจะหวานเนาะเจ้าป้อ
3: โอ้ปากเดี๋ยวนี้โอ้ยังอีถือว่าดูมินลบหลู่เจ้าป้อ
2: ว่าไปเลย
3: เพิ่งหังนี่มันบ่ใจเพิ่งธรรมดามันเป็นทหารเจ้าป้อมันสวกไผเข้าใกล้บ่ได้นอกจากเจ้าป้อคนเดียว
1: เอออันก็ขอสุมาแต่เจ้าป้อ
3: เออจำไว้มันเป็นทหารเจ้าป้อ
0: เขาบอกว่าเนี่ยคนมาลูกศิษย์ลูกหามาโอ้ดูพึ่งสิลังใหญ่มากเลยนะน่ะมันเป็นทหารเจ้าพ่อรู้ไหมนะฮะเจ้าพ่อคนเดียวที่กำลังองค์ลงเนี่ยถึงจะเข้าใกล้ได้นะเดี๋ยวลองฟังดูตอน
1: เจ้าป้อลำดาบสักเตือเต้อเพื่อเป็นบุญตาเจ้าป้อ
3: กันนั่นเลยเจ้าป้อจะเริ่มลำแล้วเนอะอ้าวตั้งแต่ท่านั่งลำแล้วจะยืนลำ
0: เจ้าพ่อจะลำดาบ
3: เล่น

0: ระวังระวังปลายดาบจะป้อมันจะไปชี้ใส่ห้างเพิ่งเนอะจะป้อจะป้อจะป้อปลายดาบชี้ใส่ห้างเพิ่งแล้วหมูเฮาตัวภัยตัวมันโลด
1: เจ้าพ่อกำลังลำอยู่นะปลายดาบเจ้าพ่อไปโดนใส่รังผึ้งนะฮะสักพักหนึ่งนะฮะเจ้าพ่อเป็นลักษณะเป็นออกมาแบบไหนลองฟังดูนะฮะเจ้าพ่อแบบไหนเจ้าพ่อถึงขั้นตาปูดทีเดียวนะฮะตอนจบของเพลงมาฟังดูนะฮะ
0: ยังมาเสียงเปลี่ยนไปอ่ะ
2: ม
0: ัน
2: เจ้าป่อมันเจ้าป่ออย่าเกลือ
0: มันยังมาตาตุ้มคุ้มยุ่มเจ้าป่อ
2: เนี่ยป่อออกไปจากกี่ละลูกหลานไผเอากระไฟมาพ่อง
0: ผมมีเจ้าป่อจะเอาไปยัง
2: เอาไปเผาเผาพ่องเผาตรงหางมันทั้งหมด
0: จะเผาได้ยังไงเจ้าป่อก่อนไหนเจ้าป่อบอกว่ามันเป็นทหารเจ้าป่อมาใช่กะ
2: มันเป็นทหารกบฏเผาเลยเผาทหารกบฏเผา
1: เจ้าพ่อนะฮะปูดแล้วนะฮะตอนนี้ปูดเต็มหน้าเต็มตาเดียวนะฮะสั่นหาเพลงเนาะตลกเนาะเพลงมาเสนอนะฮะฟีลประมาณแบบเพลินพรมแดนอย่างนี้นะฮะพี่ทุนใจผมลองเอาไว้นานๆแล้วนะฮะทหารกบฏนะทหารไทยหนุ่มนะทหารกบฏนะเอาละฮะจะห้าโมงเย็นแล้วคุณผู้ฟังก็เป็นลาไวจังเลยแหมเพลงนี้ชื่อว่าช่างข่าวจากบิ๊กซูรินนะครับช่างข่าวช่างเราทนายหนุ่มฮะ

0: อนิจจังอนัตตานะครับนี่ช่างเขาครับบิ๊กสุรินทร์ครับช่างเขาช่างเรานะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงอีก2เพลงได้ไหมเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังชื่อเพลงว่ากวนอูนะฮะเพลงนี้ยังดีเจยังไม่เคยฟังเลย X นะครับสุภกฤตนะครับจอห์นนี่มิวสิกนะฮะกวนอูแหละฮะแต่มีไม่สำคัญจากกวนออดี้ด้วยเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังเบาๆเพื่อความบันเทิงเน
1: า
0: ะ
1: เทพเจ้ากวนอูบูชาสันตวาจาผู้ปกครอง
0: เอ๊ะใช่เพลงนี้ไหมครับเปิดถูกไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวต้องถามคนขอกันใช่ไหมครับใช่หรือไม่กมลวันใช่ไหมครับกมลวันใช่หรือไม่ถ้าใช่บอกถ้าไม่ใช่บอกนะครับช่วยกระดาบอกดีเจด้วยหรือว่าผิดเพลงเพราะมันมีชื่อซ้ำกันหลายเพลงนะจ๊ะนะ5โมงเย็นกับอีก1นาทีนะครับอยู่กับ True Detect ด้วยนะครับร้านยำปูม้า7ยอดนะครับแล้วก็ร้านเจยาวด้วยรวมถึงคลินิกทันตกรรมนะฮะเดนทิสมายเชียงใหม่ด้วยนะครับที่ให้การดูแลกันช่วงนี้นะอยากจะจัดฟันนะครับมาที่นี่เลยนะอยู่ไม่ไกลจากแยกสนามบินตรงข้ามยมพาณิชย์ไม่ไกลจากมหาลัยนอร์ทขออภัยไม่ไกลจากมหาลัยฟาอีสเทิร์นนะครับก็แวะไปใช้บริการได้เลยนะฮะถูกแล้วไม่ใช่ใช่มั้ยอกมลวันส่งลิงก์มาหน่อยไม่ใช่เพลงนี้ดีเจว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเพลงอีสานไม่น่าใช่ละนะฮะชื่อมันซ้ำกันหลายเพลงอ่ะกมลวันส่งลิงก์มาหน่อยกมลวันส่งลิงก์มาหน่อยจะได้เปิดถูกเพลงนะครับเพราะว่าดูจากเพลงแล้วไม่น่าใช่เพลงที่กมลวันอยากฟัง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่สำคัญครับงานจากออดี้นะครับที่ขอไปด้วยนะครับอ่ะมาทักทายกันชนิดโปเต้อาโปเต้จะไปไหนมินเพิ่งมาเนี่ยทักทายมินอังกฤษด้วยกันละกันนะจ๊ะสวัสดียามเย็นนะฮะทักทายสบายดีไหมทางนี้เริ่มจะหนาวหัวใจแล้วทำไมอากาศหนาวล่ะมินมินหนาวเลยร้อนจะตายประเทศไทยอ่ะร้อนร้อนตอนนี้อากาศร้อนมากโปเต้รีบกลับทำไมมิ้นกำลังมาเนี่ยเห็นไหมมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่จะมีเรื่องหลอนให้ฟังตอนนี้เอนจอยมารอฟังแล้ววันนี้มีเรื่องหลอนเกี่ยวกับวัดมาฝากนะฮะนี่อันนี้ใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับแหมไม่ดีใจเมื่อกี้เพิ่งว่าให้คนเชื่อเรื่องผีทั้งสากเนาะสักพักตัวเองเล่าเรื่องผีเฉยเลยนะครับเล่าเพื่อความบันเทิงนะเล่าเพื่อความบันเทิงอย่าไปซีเรียสมากนะฮะในบางคนนี่จะเป็นตุเป็นตะนะฟังเพื่อความบันเทิงนะครับพอดีมีคนฟังอยากฟังเรื่องหลอนวันนี้นะครับโปเต้ว่าทักทายป้ามิ้นก็แล้วกันบอกป้ามิ้นไปรอบที่สอนบอกป้ามิ้นไปรอที่สนามวิ่งทำไมมิ้นจะไปวิ่งหรอมิ้นตื่นไปวิ่งเดี๋ยวนี้จะลดไขมันลดต้นขาโปเต้บอกไม่ฟังเรื่องผีครับดีเจจะไปวิ่งแล้วโอเคโปเต้ไปวิ่งนะฮะ มิ้นบอกว่าโปเต้กลับมาก่อนโปแตทกลับมาก่อนมาทักทายกันช่วงนี้ยามแรงนะครับตอนนี้ 5:00 น. 8 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับอากาศยังคงร้อนระอุนะฮะแต่ว่าทางภาคเหนือนะฮะตอนเช้าๆเริ่มมีอากาศที่เย็นนิดนึงละเริ่มสัมผัสถึงไอเย็นนะครับเพราะว่าทางเหนือเนี่ยมันก็จะขึ้นมาทางเหนือเนาะมันก็จะติดอยู่ทางใต้ของประเทศจีนนะครับก็จะมีความเย็นที่มากกว่าทางภาคกลางและภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับซึ่งจะสัมผัสได้ง่ายกว่าตอนเช้าเย็นปกติจะไม่หยิบผ้าห่มมาห่มนะฮะแต่ตอนเช้าหยิบผ้าห่มมาห่มเฉยเลยนะฮะปกติจะเคลื่องตกข้างเตียงไปเลยได้ไม่สนใจทุกวันนี้เอ๊ะต้องหยิบมาให้มันเย็นๆนะฮะเพราะอะไรเพราะอากาศมันเริ่มเย็นแต่กับวันนี้ร้อนระอุมากนะครับร้อนระอุมากๆเลยนะฮะอะไรอะสถานะอากาศยังคงร้อนระอุนะฮะแต่ว่าทางภาคเหนือนะฮะตอนเช้าๆเริ่มมีอากาศที่เย็นนิดนึงละเริ่มสัมผัสถึงไอเย็นนะครับเพราะว่าทางเหนือเนี่ยมันก็จะขึ้นมาทางเหนือเนาะมันก็จะติดอยู่ทางใต้ของประเทศจีนนะครับก็จะมีความเย็นที่มากกว่าทางภาคกลางและภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับซึ่งจะสัมผัสได้ง่ายกว่าตอนเช้าเย็นปกติจะไม่หยิบผ้าห่มมาห่มนะฮะแต่ตอนเช้าหยิบผ้าห่มมาห่มเฉยเลยนะฮะปกติจะเคลื่อน

ต้หน้าเจนแซดมิโนว่าสถานะเป็นป้าแต่หน้าเป็นเจนแซดนะนะอย่าเรียกป้านะโปเต้อย่าเรียกป้านะโปเต้แม่นะฮะก็ระวังครับที่เชียงใหม่นะครับเขาจะเลือนเนี้ยพี่สมบัติพี่สมบัติแบบพี่ทนายหนุ่มลุงแปะก็ดีนะฮะหรือว่าพี่สวัสดิ์หลายๆคนนะครับได้มีโอกาสได้ไปผ่านนี้ไหมฮะล่าสุดเนี่ยครับเขาบอกว่ากาดดอกไม้ตลาดต้นลมใหญ่แถวกาดหลวงนะครับจะมีการรื้อนะครับรื้อแผงไม่ให้ขายแล้วนะครับเจ้าที่ลุยรื้อแผงค้าทั้งหมดตลอดแนวทางแม่น้ำปิงนะฮะยึดทางเท้าเร่งจัดระเบียบคืนพื้นที่สาธารณะล่าสุดตัดน้ำตัดไฟแล้วนั่นคาดว่า10วันรื้อเสร็จแล้วแม่ค้าค้ากว่าครึ่งร้อยนะลายนะเคว้งคว้างเลยต้องหาที่ทำกินใหม่นี่โอ้โหนะคือถ้าหากว่าใครขับรถผ่านเส้นตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นตลาดเลยนะตลาดต้นลำไยเนาะแล้วมันจะมีเขาจะขายพวกต้นพวกดอกไม้เอ้ยพวงมาลัยเงี้ยมากมายในเส้นถนนเส้นนั้นแล้วทีนี้คนก็จะจอดนะฝั่งซ้ายมันจะเป็นแม่น้ำปิงนะฮะฝั่งขวามันจะเป็นตลาดอู้รถมันติดหนักมากคุณฟังติดหนักแบบมหาศาลมากทางซ้ายก็จอดทิ้งไว้ทางขวาก็จอดแช่ทิ้งไว้เพราะก็ลงซื้อดอกซื้อของอะฮะล่าสุดเขาจะคืนพื้นที่แล้วจะได้เป็นพื้นที่โล่งเนี่ยพ่อค้าแม่ขายก็ต้องหาที่ขายใหม่ละเรียบร้อยสิฮะกระทบกันแน่นอนรอดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้ตอนนี้ก็เขาจะมีการจัดการใหม่เนาะมันจะได้เป็นมาตรฐานเขานะฮะเพราะว่าที่อื่นเขาก็มีการจัดระเบียบกันนะฮะมาไลฟ์ฟังเฉยๆใครอยู่เชียงใหม่นะครับจะได้เดินทางสะดวกคล่องตัวในโซนนั้นนะครับขอเปิดอีกหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องหลอนกันนะครับนะเพลง AI ครับชื่อเพลงว่าเทพเจ้ากวนอูมิ้นเทพเจ้ากวนอูใครเชื่อเรื่องเทพเจ้ากวนอูบ้างเอ่ยริวจิตสัมผัสเนี่ยก็เชื่อเรื่องเทพเจ้ากวนอูนะเขาเชื่อเลยนะเพราะเขากราบไหว้อยู่นะครับ

0: พลงนี้มันมากเลยนะเนี่ยนะฮะเทพเจ้ากวนอูนะครับกำลังบอกว่าฝากเพลงนี้ให้กับอนุทินด้วยนะฮะกวนอูนี่เขาบอกว่าเป็นยุคอะไรสามก๊กใช่ไหมครับอันนี้เป็น AI ร้องเอาไว้นะครับ AI ร้องเอาไว้นะครับเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่ากวนอูนี่นะฮะคุณฟังครับเป็นเสรีของความอะไรซื่อสัตย์ใช่ไหมเป็นที่จดจำเป็นเรื่องของความจงรักภักดีนะฮะต่อเล่าปีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการตอบแทนบุญคุณนะของโจโฉด้วยนะครับเรื่องสามก๊กนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีได้ไหมเนี่ยฮะเปิดเพลงมันซะขนาดนี้ฮะมันสักหน่อยจะเปิดจะเล่าเรื่องผีได้ไหมเนี่ยฮะอ่ะพอก่อนเนาะเดี๋ยวเราพักเพลงช้าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีเรื่องหลอนกันปิดท้ายรายการก่อนจบรายการนะครับ5โมงเย็น16นาทีนะครับอยู่กับดีเจวินตรงนี้เลยนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้เดินทางกลับบ้านกันหลายๆเส้นทางนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับร้านยางปูม้า7ยอดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะ iPhone 18 Pro Max ใหม่ด้วยนะครับที่ True Detect ครับ
1: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
2: iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

0: ของประสบการณ์เหนือระดับเกิดขึ้นจริงที่นี
1: ่แล้วครับ True 5G นะครับกับ iPhone 18 Pro Max นะมิ้นครับมิ้นถอยหรือยังมิ้นใช้ไอ้ Samsung ใช่ไหมมิ้นที่อังกฤษที่เขาให้อัปเดตไอ้อันนี้หรือยังไอ้วัน UI ใหม่ยัง9ยังฮะตอนนี้ประเทศไทยได้อัปเดตในส่วนของ iPhone ในส่วนของ Samsung แล้วนะฮะตัวของ S25 26นะครับ24ยังนะฮะมิ้นใช้แล้วนะ25ป่ะ26นะมิ้นก็เป็นสาวก Samsung เหมือนกันอันไหนใครใช้ Samsung บ้างยกมือเอาหลายคนเลยนะ Samsung เนาะตั้งแต่รุ่นเล็กๆกันเนาะนะฮะล่าสุดนี้ Samsung ออกรุ่นใหม่มานะครับ A0708 คุณฟังครับใครที่อยากจะได้มือถือราคาประหยัดนะฮะ 5-6,000 คุณฟังนะถือว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับใครที่ใช้อะไรไม่เยอะนะฮะใช้แค่โซเชียลนะครับแค่เปิด Facebook TikTok ออนไลน์ต่างๆซื้อของบ้านนะครับแอปทางลัดต่างๆคนละครึ่งเนี่ยนะฮะใช้ได้สบายเลยเพราะว่าพวก Samsung พวกนี้เขาเป็นแบรนด์คุณภาพมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็คือหมายถึงว่าการอัปเดตต่างๆจะยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับคุณจะใช้ไป2ปี3ปี4ปียังอัปเดตได้อยู่หมายถึงว่าจะยังใช้สามารถแอปที่สามารถยังใช้ได้อย่างเช่นพวกทางลัดแอปคนละครึ่งแอปธนาคารกสิกรอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันจะสามารถใช้ได้อยู่แต่ถ้าเราใช้มือถือยุ่นที่ไม่ค่อยมียี่ห้อหรือรุ่นที่มันถูกๆที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่เนี่ยจะใช้สักปี2ปีเดี๋ยวประมาณสักปีที่2ที่3มีขึ้นมาไม่สามารถติดตั้งแอปให้ได้ระบบไม่สามารถใช้งานได้ครบอุปกรณ์ของคุณนะระบบไม่ต้องรับอุปกรณ์เพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าไปแล้วแต่ถ้าพวก Samsung หรือ iPhone พวกนี้เขาจะอัปเดตให้ตลอดหรือ Oppo ก็ตามแต่หรือ Vivo ก็ตามนะเขาจะอัปถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานนะ Oppo Vivo Samsung อะไรพวกเนี้ยนะฮะก็เขาจะอัปเดตให้ตลอดเวลาเป็นรุ่นที่ยังใช้ได้อยู่นะฮะก็สนใจก็ไปที่ศูนย์บริการ True แล้วก็ D-Tag ใกล้บ้านคุณผู้ฟังเลยนะครับฝากด้วยนะจ๊ะนะฮะเรื่องราววันนี้เดี๋ยวจะเปิดหนึ่งเพลงวันนี้จะพาไปหาพระกันแต่เป็นเรื่องของวิญญาณพระคุณผู้ฟังฮะวิญญาณพระคุณผู้ฟังเชื่อว่าพระก็เป็นเปรตได้นะจริงๆพระก็เป็นเปรตได้เหมือนกันนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องเปรตพระให้ฟังนะครับโดยอาจารย์ชอบนะครับได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้เมื่อสมัย2511นะครับย้อนกลับไปถอยกลับไปตอนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเปรตพระคุณผู้ฟังเปรตพระนะครับพี่ชัยว่าของพี่ชัยเนี่ยใช้ Samsung Hero นะฮะรุ่นนี้ดีพี่ทนทานมากSamsung Hero นะเปิดหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวมาเล่าเรื่องเปรตพระกันคุณผู้ฟังครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ามีชื่อว่าลมนะครับจากพี่หนุ่มกลานเองครับที่เปิดให้ฟังด้วยนะครับมาฟังเรื่องหลอนวันนี้เมื่อกี้ที่ได้เจอเกริ่นเอาไว้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะสำหรับหลายๆคนที่มีความเชื่อเรื่องราวของพระและของวิญญาณคุณฟังใช่ไหมครับว่าพระก็มีวิญญาณเหมือนกันหลายคนถามว่าพระต่างๆในที่มรณภาพไปแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายสุดแล้ววิญญาณเขาไปที่ไหนเหมือนคนหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะอยู่ในชั้นที่สูงกว่าหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นสมณเพศเป็นพระต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วหลักการจริงๆไม่ต่างกันเลยนะครับพระเมื่อดวงจิตสิ้นชีพตักสายหรือว่ามรณภาพไปแล้วนะครับสุดท้ายสุดก็เหมือนคนนะฮะถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ถ้าจิตสุดท้ายยังคงมีแต่เรื่องขุ่นเคืองใจหมุนมองก็จะยังวนเวียนอยู่ที่เก่าที่เดิมที่นี้เคยอยู่กุฏิก็ดีในวัดต่างๆที่เคยอยู่นะครับและยิ่งพระองค์ไหนที่ปฏิบัติผิดอาบัติต่างๆก็จะมีกรรมติดตามตัวก็เหมือนเป็นเปรตเป็นคนนี่แหละฮะเพราะว่าเมื่อดวงชีวิตดวงจิตสิ้นสุดแล้วนะครับในร่างกายมนุษย์เนี่ยทุกอย่างล้วนเหมือนมนุษย์ทุกอย่างเลยไม่ต่างกันเลยนะกับทุกชีวิตนั่นเองครับเรื่องนี้นะฮะถูกเล่าเอาไว้นะครับโดยเรื่องราวจากหลวงปู่ชอบนะครับถ่ายทอดเอาไว้ย้อนกลับไปเมื่อปี2511ครับตอนนั้นมีหลวงปู่ชอบเนี่ยให้กับหลวงปู่ให้ปู่หลวงปู่จันเรียนพาหลวงปู่สมศรีนะครับไปทุดงตามพื้นที่ต่างจังหวัดต่างๆไปทุดงนะครับไปพักอาศัยอยู่ไปทุดงไปปักกรดนะครับไปเผยแผ่ธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยตามพื้นที่ชาวบ้านต่างๆซึ่งสมัยนั้นนะครับ2511เนี่ยนะฮะเป็นสมัยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงยังคงใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซนะครับยังคงมีเทียนใช้ไฟต่างๆแล้วก็หลายที่เขาว่ากันว่าก็มีดวงวิญญาณมีผีอาศัยอยู่นะฮะมากมายกายกองในยุคนั้นนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2511ครับในวันนั้นเนี่ยนะฮะหลวงปู่ชอบนะครับได้มีดำริให้หลวงปู่จันเรียนพาหลวงปู่สมเสียไปทุดงนะตามสถานที่ต่างๆนะครับในภาคอีสานและภาคเหนือด้วยนะครับครั้นเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะครับหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับปรากฏว่าก็ไปเจอหมู่บ้านไปเจอผู้คนในหมู่บ้านทำมาหากินทำไร่ทำสวนทำนาตามภาษาชาวบ้านทั่วไปครับก็ตัดสินใจว่าจะพักค้างแรมที่นี่เพื่อเผยแผ่ธรรมะหรือว่าตั้งจิตสมาธินะเพื่อจะพักผ่อนนอนที่นี่ก็เลยเดินทางหาวัดนะเพื่อจะไปขออาศัยอยู่ในวัดนะปรากฏว่าเดินทางเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่ไปเจอวัดร้างอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ครับวัดร้างแห่งนี้ก็มีสภาพที่เคยมีพระอาศัยอยู่นะครับต้องบอกคุณฟังก่อนนะครับว่าวัดร้างนะครับยังไงก็มีสภาพเป็นวัดท่าสูว่าย้อนกลับไปเมื่อปี210กว่าหรือว่า2500เนี่ยนะฮะยังเป็นสมัยเก่าอยู่กฎหมายต่างๆยังไม่เข้มงวดเหมือนปัจจุบันแต่ปัจจุบันถ้าเป็นวัดร้างนะครับเราจะไปครอบครองมิได้นะฮะเราจะเอาไปทำที่ของตัวเองจะเอาไปทำสวนทำไร่จะไปพักอาศัยอยู่ถือว่าผิดถ้าพักอาศัยธรรมดาได้แต่ว่าถ้าจะยึดถือเอาเป็นของตัวเองมิได้เพราะถือว่ามีการขึ้นกับทะเบียนแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับในสมัยนั้น2511มันเป็นยุคเก่าอยู่เนาะก็เลยไปพักค้างแรมที่นั่นสภาพวัดก็คือเหมือนร้างมาไม่นานนี่เองนะยังมีร่องรอยการอยู่อาศัยนะครับตามกุฏิหรือว่าตามอาคารอุโบสถต่างๆอยู่ก็เลยตัดสินใจหลวงปู่ชอบแล้วก็หลวงปู่จันเรียนก็เลยนะเดินทางไปแล้วก็เรียกว่านอนอ้างค้างแรมเตรียมสัมภาระของใช้ต่างๆของตัวเองแล้วก็เตรียมตัวที่จะนอนพักกันในค่ำคืนนี้เพราะเดินทางมาไกลเสียเหลือเกินนะครับในค่ำคืนนั้นก็เป็นค่ำคืนที่มืดสนิทนะครับในช่วงที่ย่ามเข้าในช่วงเวลาของ 2-3 ทุ่มนะต่างจังหวัดทุกอย่างก็เงียบสงัดนะครับไม่มีแม้แต่เสียงรถใดๆเพราะสมัยนั้นจะเห็นรถสักคันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับก็กำลังเคลิ้มหลับนอนในที่พักของตัวเองนะครับสักพักหนึ่งนะฮะได้ยินเสียงเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับเหมือนเป็นเสียงเดินกันก่อนแล้วเป็นเสียงผู้ชายอยู่ข้างนอกก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าชาวบ้านแถวนี้หรือเปล่าแล้วมาทำอะไรแถวนี้เอ๊ะหรือจะเป็นโจรหรือเปล่าก็เริ่มตกใจนะฮะสักพักหนึ่งเสียงผู้ชายที่พูดอยู่นั้นเสียงเปลี่ยนนะกลายเป็นเสียงของเหมือนกับเขากำลังร้องไห้กำลังเสียใจอยู่ก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะเสียงใครก็เลยแอบแง้มนะครับช่องไปดูนะฮะปรากฏว่าเห็นชายคนหนึ่งนะครับสวมใส่ผ้าถุงนะฮะสีส้มๆเหลืองๆนะฮะยืนอยู่ด้านนอกแล้วก็เดินวนไปวนมาแต่ที่น่าแปลกใจคือลำตัวของเขาไม่เหมือนคนปกตินะครับเพราะว่าลำตัวของเขาเป็นสีดำเมี่ยมเลยนะครับมีลักษณะของช้ำเลือดช้ำหนองทันทีที่หลวงปู่เห็นมันก็คิดทันทีว่านี่ไม่ใช่คนแน่นอนเ
ราะว่าเคยเจอหลายครั้งลักษณะของดวงวิญญาณถ้าไม้เห็นมาเหมือนลักษณะคนได้จะต้องเป็นร่างสุดท้ายของเขานะที่เขาเคยเป็นมนุษย์ก็คือร่างก่อนที่เขาจะเน่าจะเสียชีวิตก่อนจะเน่าจะถูกเผาตายก็คือเป็นร่างที่ดำช้ำเลือดช้ำหนองนะฮะแต่ที่แปลกไปกว่านั้นคือนอกจากร่างของที่ช้ำเลือดช้ำหนองที่ยืนอยู่นะฮะเขายืนร้องไห้อยู่และไม่พอนะยืนร้องไห้อยู่สังเกตดูตรงบริเวณเขาเรียกว่าเป็นจีวรของเขาตรงด้านล่างนะครับมีลักษณะเป็นสีดอกคล้ายๆผ้าถุงซึ่งหลวงปู่ตกใจมากเอ้าทำไมข้างบนครึ่งนึงเป็นผ้าถุงอีกครึ่งนึงเป็นจีวรพระก็รู้สึกตกใจนะครับรู้สึกตกใจแล้วก็กลัวด้วยนะฮะตอนนั้นกลัวมากเลยแต่ด้วยการที่เป็นพระแล้วก็มีจิตนะครับแล้วก็มีสมาธิก็พยายามจะตั้งจิตแล้วก็พยายามที่จะแผ่เมตตาไปให้เขานะทันใดนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะดวงวิญญาณดังกล่าวก็เหมือนจะรู้ตัวนะครับว่าตัวของหลวงปู่มองเห็นและสัมผัสได้ก็เลยหันมามองหลวงปู่ก็ตกใจนะเพราะสภาพคือเห็นคือแบบไม่ใช่คนแน่นอนสภาพนั้นนะฮะแล้วเขาพยายามสื่อจิตมาบอกว่าขอให้ช่วยเขาด้วยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยสื่อสารจิตมาบอกว่าเขาเป็นเจ้าอาวาสวัดที่นี่มาก่อนจะมรณภาพไปที่นี่ยังคงอยู่ในบ่วงกรรมนะครับไม่สามารถที่จะออกไปจากวัดนี้ได้ไม่สามารถออกจากวัดนี้ได้เพราะมีกรรมอยู่ที่นี่นะครับและสิ่งที่น่ากลัวคือเขาสื่อจิตมาบอกว่าเขามีกรรมเรื่องการอาบัติด้วยครั้นที่เป็นมนุษย์นะครั้นที่เป็นพระนะฮะเคยมีสีกานะครับเคยมีสีกามาหานะเขาก็เลยเป็นกรรมของเขาที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่วัดแห่งนี้นะจิตยังผูกที่นี่ไปไหนไม่ได้ก็เลยขออานิสงส์ของหลวงปู่อยู่ดีๆก็มีพระทั้งสองเดินทางมาปักกรดมาพักแรมที่นี่ก็เลยขอเขาเรียกว่าเป็นอาศัยอานิสงส์บุญของพระทั้งสองเนี่ยช่วยส่งผลบุญให้เขาหลุดรอดออกไปนะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับนี่เขาว่าอย่างนั้นนะอาจารย์พระเขาเล่านะฮะและทีนี้ตัวของหลวงปู่จันเรียนก็พยายามแผ่เมตตาให้แต่ว่าจิตไม่สามารถส่งไปถึงได้ไม่สามารถส่งไปให้เขาได้เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีกรรมนะเป็นคนที่มีกรรมหลวงปู่จันเรียนก็เลยพยายามอธิบายให้ฟังโดยจิตนะว่าคุณนะเจ้านะเป็นคนมีกรรมนะตอนที่เป็นมนุษย์นะตอนที่เป็นคนธรรมดาทำกรรมไม่เยอะโดยเฉพาะกรรมกับพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอาบัติปาจิตตีอาบัติปาจิตตีนะครับทำกรรมขนาดเป็นพระเป็นสงฆ์ซึ่งมีศีลที่เยอะมากๆแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้นะครับก็เลยเมื่อเสียชีวิตมรณภาพไปแล้วนะฮะดวงวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่ชดใช้กรรมอยู่แล้วก็อาบัติด้วยภาพที่เห็นก็เลยมีภาพผ้าถุงนะฮะห้อยติดตามมาด้วยในจิตที่มองเห็นนะครับก็เลยพยายามแผ่เมตตาแล้วก็ส่งกระแสจิตไปให้พอทราบเรื่องนั้นเขาเล่าให้ฟังนะใช้วิจารณญาณในการฟังนะตัวของพระที่เป็นเปรตตนนั้นนะฮะก็เสียใจนะครับก็ค่อยๆเดินหายไปแต่ว่าเป็นการเดินแบบว่าไร้ทิศทางไงฮะโดยไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางตัวเองจะไปไหนแล้วก็ยังคงร้องไห้อยู่นะครับแล้วก็เดินหายไปในความเงียบนะครับตัวของพระก็ตกใจมากเลยพยายามตั้งจิตแล้วก็ตั้งสมาธิเพราะนี่คือครั้งแรกที่เห็นชัดขนาดนี้นะครับในการออกนอกพื้นที่ที่วัดแห่งนี้ก็เลยนำเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าให้หลวงปู่ชอบได้สดับรับฟังนะครับหลวงปู่ชอบก็เลยบันทึกข้อมูลเอาไว้นะเป็นเหตุการณ์นะของเปรตพระครับพระที่เสียชีวิตที่มรณภาพไปแล้วแต่ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้เพราะว่ามีกรรมเป็นของตัวเองพระนี่จะมีกรรมหนักมากกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีถือศีลอยู่ในสมณะผ้าเหลืองคนก็มีกรรมของตัวเองฮะพระก็มีกรรมของเขาเหมือนกันนะรู้ว่าอยู่ในศีลรู้ว่าอยู่ในการครองสมณเพศลักษณะแบบพระแต่ยังคงที่จะละเมิดกฎเพราะสิ่งที่มันตามมาคือผลกรรมที่มากยิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าเอาไว้โดยหลวงปู่ชอบหลวงปู่จันเรียนนะครับซึ่งได้เจอเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อปี211นะครับที่วัดป่าวัดแห่งหนึ่งนะวัดหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแล้วคุณฟังแล้วฮะฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกแบบมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะถ้าใครไม่เจอกับตัวเองนะครับแต่ว่าดีเจเชื่อว่าถ้าสูดแล้วมันเจอกับใครมันเป็นสิ่งที่สอนใจได้เพียงดีทีเดียวนะครับเปรรถครับหรือว่าเปรตวัสุทัศน์นะฮะแล้วคุณฟังละเชื่อเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดพี่นาวินซ่านี่ก็ทำงานอยู่ในวัดเหมือนกันนะครับอยู่ดีๆฝนตกเฉยเลยครับพี่เจมีเมฆก้อนเดียวนะฮะตรงวัดพอดีเลยนะฮะสงสัยเข้ามาลงโทษพี่แน่ๆเลยเขาเป็นดวงวิญญาณพี่ เขาเป็นผีพี่เขาไหลมาที่วัดพี่เลยนะฮะพี่นาเวนซ่าอยู่ที่วัดที่แม่แจ่มนะฮะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ดีๆฝนก็ตกเฉยเลยนะฮะกำลังฟังเรื่องผีอยู่ฝนตกเฉยเลยนะครับนี่ส่งคลิปเสียงมาให้ดูนะฮะนี่ฟังเสียง
นตกเลยครับอย่างไรแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนี่มีจีวรพระห้อยอยู่นะระวังดีๆนะพี่นะมีจีวรพระห้อยอยู่นะครับอ่ะแล้วคุณฟังฮะฟังเรื่องนี้แล้วเป็นอย่างไรหลอนไหมนะฮะจริงๆเรื่องผีเรื่องจริงมันมีแค่นี้ก็ฟังมันไม่น่ากลัวนะฮะที่มาเล่าในรายการพี่แจ็คแลบลิ้นปิ้นตาแล้วมาแหกหน้าแหกตาใส่นะนั้นเป็นพล็อตเรื่องละครนะฮะเดี๋ยวจะว่าเรื่องแบบนั้นนะมันปลอมมันไร้สาระมันปลอมนะถ้าฟังต้องฟังเรื่องที่มีคติสอนใจถึงแม้อาจจะมีการแต่งเติมบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะใช่ว่าเขาโครงเรื่องมันมีเรื่องจริงอยู่แล้วเขาอาจจะได้ยินเสียงได้เห็นภาพต่างๆแล้วก็เอาไปมโนภาพต่างๆก็เป็นได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือกรรมเป็นของทุกคนนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวหลอนๆครับที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของเย็นนี้กันละกันนะครับเอาล่ะในขอหนึ่งเพลงดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับมาช่วงท้ายรายการกันนะครับงั้นขอเปิดเพลงประจำรายการดีกว่านะเพลงประจำรายการก็มีไม่กี่เพลงนะครับเพราะว่าหาเพลงไม่ได้นะเพลงผีไม่ค่อยมีนะครับเพลงผีไม่ค่อยมีนะครับพี่นาวินซ่าส่งภาพมาเป็นภาพองค์พระที่แกะสลักอยู่นะครับแกะสลักอยู่ในบานประตูขนาดใหญ่สวยจังเลยนะฮะช่างฝีมือนะฮะช่างจิต

หนึ่งเพลงนะครับจากนี่เลยนะฮะห้องสุดท้ายนะครับเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับจะได้ปล่อยเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อกันละกันครับในช่วงเวลาของภาคเย็นนี้นะครับทักทายพี่นาวินซ่าวันนี้ครับตกหนักเลยครับเปียกหมดเลยตอนนี้โอ้โหพี่นาวินซ่าครับหลบฝนกันครับหลบฝนก่อนหลบครับหลบนะฮะพี่นาวินซ่ากำลังทำงานอยู่นะที่แม่แจ่มอยู่ดีฝนก็มาเฉยเลยนะฮะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับจะมีโอกาสเกิดฝนตกนะครับในโซนภาคกลางนะครับต้องเตรียมตัวรับมือเลยกรมอุตุมีการประกาศเตือนออกมาแล้วนะครับว่าวันที่9 10 11 12 13นี่นะมีโอกาสเลยนะภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคอีสานตอนล่างนะครับรวมถึงภาคใต้ด้วยเตรียมตัวรับมือนะพี่โอ้นะรับมือเลยระวังน้ำท่วมรอบ2นะฮะพี่ดาวินซ่าว่าแดดก็ออกครับฝนก็ตกก็ทำไงดีฮะดีแล้วพี่จะได้มี2อารมณ์2ความรู้สึกไงฮะจะได้มี2อารมณ์2ความรู้สึกไงนะฮะเช็คเรดาร์ตรวจอากาศตอนนี้นะครับก็ดูกลุ่มฝนนิดนึงมีจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับตอนนี้นะครับที่เชียงใหม่ก็มีที่พี่ดาวินซ่าอยู่แล้วที่แม่แจ่มนั่นแหละฮะแม่แจ่มตัวนี้ตกอยู่นะครับอำเภอตรงกลางอำเภอแม่แจ่มเลยพี่ตรงกลางอำเภอแม่แจ่มเลยนะครับตรงกลางอำเภอเลยนะครับแล้วก็ลากไปถึงเส้นจะออกไปทางอินทนนท์นะนะแต่ไปไม่ถึงนะครับนะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในแถบของแม่แจ่มอยู่ครับแล้วก็ลากไปแถวบ้านห้วยบงนะครับตรงนั้นมีแค่จุดเดียวครับที่แม่แจ่มจุดเดียวที่ตกอยู่นะครับส่วนจังหวัดส่วนอื่นเป็นที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนเล็กน้อยนะครับนะอยู่ที่ว่าเมฆมันไหลไปที่ไหนเนาะนะส่วนจังหวัดอื่นภาคเหนือไม่มีนะครับมีที่แถวพิจิตรเล็กๆน้อยกระจุกกระจิกครับแบบนี้ไม่ถือว่าตกนะถือว่าเล็กน้อยนะครับไม่มีปัญหาทองผาภูมิกาญจนบุรีครับส่วนกรุงเทพมหานครก็ไม่มีนะครับมีลำลูกกาปทุมธานีเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีที่แถวๆในส่วนของคลองใหญ่ละฮะจังหวัดนี้โซนนี้ภาคตะวันออกนะครับที่ติดกับเขมรนะฮะก็มีตกอยู่เหมือนกันนะฮะว่ากันไปกันแล้วกันสำหรับส่วนของฝนฟ้าอากาศครับส่วนภาคใต้ก็มีแถวสุราษฎร์ธานีครับที่ตกอยู่นะครับนาสารเคียนซาพระแสงนะครับทุ่งสงร่อนพิบูลนะตกอยู่นะครับมีประมาณนี้ชุมพรเล็กน้อยครับชุมพรอยู่ในแถวฝั่งท่านทิศตะวันตกนะครับมีฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่นะฮะบ้านรังแตนชื่อเพลงชื่อบ้านแปลกดีนะฮะนี่ครับดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังอันนี้พี่นาวินซ่าส่งภาพมาให้ดูนะฮะว่าฝนกำลังตกจริงๆดีเจนี่ให้ฟังเสียงนะฮะฝนกำลังตกกระหน่ำเลยมีต้นไม้นะครับมีต้นกล้วยมีจีวรพระห้อยอยู่นะฮะแบบนี้นี่ฝนลมแรงนี่เปียกนะพี่นาเพราะว่ามันอยู่ในโซนของท้องหลังคามันสูงแล้วไม่มีอะไรกั้นเอาไว้นะฮะโอเคพี่นะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังและกันเดี๋ยวจะปล่อยเพลงต่อนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้นะที่ BP Radio นะครับ 5:00 น. 41 นาทีครับเดี๋ยวส่งเพลงรับฟังให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อวันนี้สัญญาไม่หลุดใช่มั้ยดีเจหาวิธีแก้ไขอยู่นี่สัญญาไม่หลุดใช่มั้ยฮะมันน่าจะเป็นเพราะว่าคอมพิวเตอร์แล้วบางอย่างเดี๋ยวคุณฟังช่วยเช็คด้วยนะฮะว่ามีสัญญาณหลุดมั้ยวันนี้เหมือนตั้งแต่เช้ามาเหมือนจะยังไม่ดับไปยังไหลลื่นดีนะครับอาจจะมีบ้างปรับปรายก็ว่ากันไปถ้าหลุดก็กดมาฟังใหม่กันละกันเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยเพลงรับฟังให้ฟังกันต่อละกันหลังจากนี้ไปนะครับยำปูม้า7ยอดนัวแซ่บกันได้ครับร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทครับแล้วก็คลินิกทันตกรรมเดนทิสไมล์เชียงใหม่แยกสนามบินนะครับโครงการช็อคตรงข้ามนิยมพาณิชย์จัดฟันทันตกรรมที่นี่ครบวงจรเลยเดนทิสไมล์คลินิกเชียงใหม่แล้วก็ทรูดีแทคด้วยครับแวะไปใช้บริการได้เลยครับพี่ดาวินซ่าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สิวเป็นสนิมแน่ๆเลยรีบเก็บก่อนพี่ เดี๋ยวสนิมขึ้นนะแหมแล้วเจอกันครับยินดีล่ำลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่คืนนี้นะครับ4 ทุ่ม 4 นาทีกับดีเจวินดิจิทัลที่ BP Radio นะครับวันนี้เจอกันตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับวันนี้วันที่8วันนี้วันที่8เดือนตุลาคมนะฮะ2569เป็นไงบ้างวันนี้มีฝนฟ้าตกไหมฮะไม่น่าจะมีเนาะไม่น่าจะมีนะเพราะว่าดูจากสภาพอากาศแล้วก็คือร้อนนะครับแต่ว่าทางเชียงใหม่ตอนเช้าเย็นนะเย็นนะนะครับแต่กลางวันร้อนมากนะครับร้อนจริงๆเลยนะครับลงมาทักทายคืนนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับกับวันสบายๆพี่วินอินโทรมาแล้วนะฮะสวัสดีครับวันนี้ฝาก Happy Birthday ให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะโอ้โหว่าแล้วเมื่อเช้าเห็นข้อความว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพี่วินเบนซินสระแก้วนะครับเบนซินดีเซลสระแก้วเดี๋ยวเปิดให้บอกว่าวันนี้วันเกิดผมครับดีเจฝากรบกวนขอเพลงเอาเป็นเพลงแม่ละกันแม่ของเสกโลโซนะฮะฉลองอยู่กับน้องอยู่2คนครับฝากทักทายน้องด้วยกันละกันนะอันนี้น้องจริงๆใช่ไหมฮะพี่น้องจริงๆไหมหรือว่าเป็นพี่น้องที่แบบนั่งดื่มเฉยๆวันนี้มีเครื่องดื่มตราสิงห์นะฮะวางไว้อยู่บนโต๊ะอยู่กำลังนั่งชิลเลยนะครับได้ฮะเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้สำหรับพี่วินเบนซินสากแก้วด้วยกันละกันนะครับมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะมาใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงพอให้ฟังกันสวัสดีสีแชทด้วยกันละกันนะครับทำไมสีแชทอะไรใครก็ได้มาหยุดผมทีสวัสดีพี่พีซาวด้วยกันละกันนะครับสวัสดีท่านเปาโอท่านเปาหายไปนานมากท่านเปาสบายดีไหมเมาแล้วครับท่านเปาฟังดีเจในแอปหรือว่าใน YouTube หายไปไหนเอ่ยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานานมากเลยนะครับพระทายพี่จุ้ยสมนึกพังงาด้วยนะครับแอบฟังอยู่นะฮะนึกว่าหลับไปแล้วยังไม่หลับนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าขอเพลงนะฮะอะไรอ่ะดีเจงูเห่าแล้วฮะสรรหาเพลงมาอีกแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่หาให้กันละกันนะครับแล้วก็มีพี่ทวิกกี้นะครับพรุ่งนี้แจ้งปรับราคาน้ำมันดีเจจริงเหรอฮะพุ่งราคาน้ำมันขึ้นราคาหรอพี่มิกสวัสดีฮะขอเพลงบางระจันได้ไหมฮะโอ้โหบางระจันวันเพ็ญเลยทีเดียวนะฮะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับพี่โอ้ด้วยทักทายนะฮะอยู่กับน้องเหมียวกำลังจับเหมียวอยู่ นะทำไมน่ารักวะฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับพี่วินด้วยกันละกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนท่านเปาบอกว่าขอกล่าวครับอะไรอ่ะสวัสดีครับท่านเปาสวัสดีพี่บอลด้วยกันละกันทักทายนะครับมาใครมาถึงแล้วเซย์ไฮดีเจได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะก่อนอื่นเดี๋ยวแฮปปี้เดย์ก่อนมานะสีชัดว่าขึ้นทุกอย่างค่าแรงขึ้นไหมค่าตัวขึ้นป่ะนะครับขอเพลงไม่มีลิมิตชีวิตเกิน101เพลงมันเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับแฟนรายการก่อนได้มีใครมีวันคล้ายวันเกิดนะครับในวันนี้บ้างเอ่ยตอนนี้พี่วินเด่นเบนซินเขากำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่คนมันจะรวยเนาะคนมันมีตังค์อันนี้พี่เขาเป็นเจ้าของสวนทำสวนทุเรียนนะครับที่ภาคตะวันออกนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นแฟนรายการที่ติดตามกันอยู่ประจำเลยนะครับงั้นเดี๋ยวฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับพี่วินกันนะฮะวินเบนซินสระแก้วมีความหมายกับเพลงนี้

ขอให้มีความสุขมากมายนะครับสำหรับแฟนรายการทุกคนโดยเฉพาะที่เกิดวันนี้พี่วินเบนซินสาแก้วนะครับสมหวังปรารถนาธุรกิจร่ำรวยการงานดีเศรษฐกิจดีกินเบียร์ได้เยอะๆได้ดื่มเยอะๆอย่างนี้เนาะมีความสุขมากมายงั้นเปิดให้หนึ่งเพลงก่อนมาเข้ารายการมาเนี่ยอยากฟังเพลงแม่โลโซใช่ไหมงั้นจัดเลยมาป่านนี้จะเป็นอย่างไรนะครับนะอยากฟังของวง Eagle สักเพลงครับพี่ธุรกิจได้ครับเดี๋ยวหาอีกหนึ่งเพลงนะครับ

ายที่ดีฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมแล้วฝากไปเลยในส่วนของพี่วินเบนซินโดยกันและกันเดี๋ยวจะเปิดเพลงเซตแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ทักทายกันนะเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันใครอยากจะหน้าไมค์นะก็ทักทายเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกันแล้วกันนะฮะ0840456862นะครับสวัสดีพี่แสวงชัยด้วยกันแล้วกันนะครับขอเพลงสาริกาไล่หลังโอ่งฟูได้ไหมฮะสวัสดีต้าธีรพัฒน์ด้วยกันแล้วกันฮะพี่ต้าส่งภาพมากำลังจิบเพิ่งดื่มตราลีโออยู่นะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะอันนี้ร้านไหนร้านแถวไหนร้านแถวไหนครับนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่นะครับส่งบรรยากาศมาให้ดูนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Holiday ครับคุณฟังครับเพลงจาก Scorpions นะครับที่ฝากไว้จากพี่สวิตกี้ตัวอย่างว่าเอาเพลงสากลอะไรก็ได้นะฮะคุณชอบเพลงสากลเก่าๆนะก็จิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังขอบางระจันกันมาด้วยนะ เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้บางระจันเดี๋ยวมีเซตเพื่อชีวิตอยากจะฟังมานะมานีด้วยเหรอฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงนั้นดีเจขอเปิดเพลงนี้ก่อนเลยป่ะพอดีคุณฟังว่าดีเจครับขอเพลงอะไรก็ได้ที่มันอกหักนะฮะได้เลยสวัสดีพี่วิทูลด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวมีเพลงเพื่อชีวิตครับมีบางระจันมันเพลนด้วยเดี๋ยวรอฟังเลยมาเดี๋ยวเปิดเพลงสตริงกันก่อนก็แล้วกันคืนนี้นะฮะใครมาถึงแล้วทักทายดีเจวินกันได้เลยนะครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนอกหักครับงานจากนี่เลยนะเพลงของไอ้น้ำไอ้น้ำนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังในค่ำคืนนี้ด้วยกันละกันนะครับมาตอนนี้4ทุ่ม22ทีเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันครับที่เบอร์เดิมของเรานะครับเบอร์0840456862นะครับฝากกับคนที่กำลังอกหักละกันนะฮะทักทายยายอ้อนลพบุรีก็ละกันนะฮะขอบใจที่พูดแรงครับทักทายพี่สุเมธด้วยกันละกันพี่ทุกี้บอกว่าเพลงสากลเก่าๆฟังแล้วละมุนดีเดี๋ยวจะว่างจะหยิบมาให้ฟังกันละกันนะครับวันนี้พี่สนมีเมนูเป็นมาม่านะฮะเมนูกินง่ายๆนะพี่เนาะแต่มาม่าพี่นี่อลังการมากนะกูฟังมาม่าพร้อมลูกชิ้นแพ็คหนึ่งนะถุงใหญ่เริ่มเทิมทีเดียวไข่ดาวอีกหนึ่งฟองนะกินชามนี้นี่อิ่มถึงพรุ่งนี้เลยทีเดียวแต่ดีเจว่าเชื่อว่าพี่สนจะไม่หยุดนะฮะเดี๋ยวจะต้องมีเมนู2 3 4ตามมาอีกใช่หรือไม่ไหนใครกินอะไรอยู่คืนนี้แชร์บรรยากาศมานะฮะใครจิบเครื่องดื่มอยู่นะใครจิบเครื่องดื่มอยู่หรือว่าใครนั่งชิลอยู่ส่งบรรยากาศมานะครับพี่วิทูลขอเพลงสะอาดเพื่อชีวิตก็มาหนึ่งเพลงนะครับเพลงที่มีชื่อว่าปู่ชิวนะปอชอปู่ชิวนั่นเองครับนะฮะตาทีนะครับอยู่ในแชทอยู่นะครับวันนี้แล้วก็มาร์คคงวันนี้ส่งเพลงมาด้วยฝากเพลงนี้ให้กับตาฟานด้วยครับพี่เจถ้าวันนี้ถ้าไม่อยู่ฟังเลาะก็ไม่ต้องเปิด นะเดี๋ยวกดดูมาใครจะได้ไมค์มาก่อนเดี๋ยวจะได้หยิบเพลงใส่โปรแกรมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยวมีเซตเพลงเพื่อชีวิตนะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะฮะเพลงไอ้สำเมานะฮะเดี๋ยวดีเจหายกันละกันนะครับมาเดี๋ยวขอเปิดสายหน้าไมค์ก่อนมาเปิดสายหน้าไมค์ก่อนนะครับเนาะเนี่ยสายประจำสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ยิงค่ะ
0: สวัสดีจานัตตี้วันนี้อากาศร้อนหรือเย็นที่เชียงราย
1: ร้อนค่ะ
0: แล้วกลางคืนมันเย็นไหมหรือปกติตอนเนี้ย
1: กลางคืนก็เย็นเหมือนตอนสงกรานต์นะคะ
0: ก็ยังไม่ได้เย็นอะไรมากใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเควันนี้ขอเพลงอะไรนะ
1: ขอเพลงที่เห็นและเป็นรู้ของดาแล้วก็ซีซันของความต่างของดาอินทพิงค่ะ
0: ที่เห็นและเป็นเนาะเดี๋ยวจะขอจดกันนะหรือที่เห็นและเป็นและซีซันใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยวันนี้กินข้าวกับอะไรเหรอ
1: วันนี้เหรอคะกินข้าวมันไก่ค่ะ
0: ข้าวมันไก่ต้มหรือไก่ทอด
1: ไก่ต้มค่ะ
0: ไก่ต้มใช่ไหมนะฮะ
1: เ
0: ราอร่อยไหมซื้อมาจากไหน
1: พ่อเป็นคนซื้อมาไม่รู้พ่อไปซื้อที่ไหนตลาด
0: ส่วนมากเราซื้อมาเองหรือพ่อซื้อมาให้ของอาหารการกินนะ
1: พ่อซื้อมาให้กินค่ะ
0: โอเคเพลงอะไรนะสีสันแล้วเมื่อกี้นะของเอ็นโดฟิน
1: สีสันของความต่างค
0: ่
1: ะ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากสวัสดีครับนี่สายประจำนะเขาจะออกหน้าไมค์นะหลังไมค์เขาจะไม่พูดนะ เขาจะพูดหน้าไมค์นะฮะที่เห็นแล้วเป็นอยู่แล้วสีสันและความต่างนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับที่ส่งมาในคืนนี้เลยนะฮะพี่โอฮะอะไรนะจะบอกไว้นะฟุตบอลจะเริ่มเมื่อไหร่นะฟุตบอลจะเริ่มเมื่อไหร่ฟุตบอลลีกจะเริ่มวันที่เท่าไหร่สิบเท่าไหร่ใครแข่งกับใครลืมไปละส่งตารางมาอีกทีนึงนะฮะมาทักทายคืนนี้นะฮะสวัสดีพี่ต้นคงอิสราเอลด้วยกันทักทายยามดึกครับขอเพลงมนุษย์ค้างคาวหน่อยฮะปอลอหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงยังไม่ได้มีใครเริ่มนะพี่น่าจะเย็นๆนะหานดินหินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงว่ะโอ้โหมาบางระจันวันเพ็ญครับดีเจมาแล้วมันก็ต้องส่งสามเพลงดีกว่านะฮะช่วงนี้คุณฟังขอเพื่อชีวิตเข้ามามีบางระจันมีมานะมานีมีไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยของเสกโลโซมาอยากฟังกันมีปู่ชิวด้วยมาสาดไปสมาชิกเดี๋ยวรอสักครู่นะครับหุ่ยเสียงม้ามาด้วยแบบอารมณ์ไหนนะอยากฟังบางระจันนี่ต้องใส่ฮึกเหิมแน่เลยใส่

โอ้โหโอ้โหนะฮะปุกปุกใจมากเลยเพลงนี้นะฮะเบื่อเขิมมากๆเลยนะเนี่ยนะฮะมาขออีกหนึ่งเพลงมันทั้งสองสามเพลงแล้วกันนะครับมาครับมานะมานีมานีมานะจ้ะมามันกันช่วงนี้กันเลยกันมาเยอะมากเลย

มานะมารวยนะจ๊ะมานะมณีปิติชูใจพี่บอกว่าเพลงนี้เนี่ยแต่งมาจากนายกชวนนะดีเจเอาจริงเหรอฮะนายกชวนเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนนะฮะไม่เคยโกงแต่เอาสอสอตัวเองไม่อยู่เป็นคนตรังใช่คุณชวนเป็นคนตรังนะฮะมานะมณีปิติชูใจเออมันจังเลยดีเจขอให้เพลงใหม่สักเพลงสองเพลงมามาตอนนี้4ทุ่ม35ทีเดียวใครจะได้ไว้ทักทายกันได้นะฮะเดี๋ยวไม่มีไม่เป็นไรดีเจก็จะพูดไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆหาเพลงมาให้ฟังกันนะครับไบโพล่ายูทูบไปไหนหมดฮะ

โอ้โหมาร้องเพลงทีเดียวนะฮะเอาจริงๆความหมายในเพลงนี้ก็ดีนะฮะถึงแม้มันจะร้องตรงๆแรงๆแต่ว่าจริงๆว่าทุกอย่างที่เขาพูดมามันก็เป็นเรื่องจริงเนาะมีเรื่องอะไรบ้างเมื่อกี้หลายเรื่องอะมีเรื่องนายเชื่อมจิตด้วยนะพี่โอ้มีเรื่องนายเชื่อมจิตมีเรื่องตึกสตงนะฮะมีหลายเรื่องเลยนะสาดไปสาดมาก็เอาเรื่องข่าวนะเรื่องพระพระเนาะต่างๆนานาที่เป็นข่าวเนี่ยก็เอามาทำเป็นเพลงจริงๆเพลงนี้ออกมาตั้งแต่ปีแล้วละถ้ามีปีนี้ก็จะมีเรื่องพระโตกลมด้วยจะมีหลายเรื่องที่เขาเอามาร้อยเป็นเพลงนะฮะว่าชอบเพลงนี้นะความหมายดีนะความหมายตรงดีแต่ว่าอาจจะดูหยาบๆนิดนึงนะแต่ก็ตรงอยู่ก็ตรงอยู่นะฮะนะมาร้องทั้งเพลงเลยนะดีเจนะเอาว่ากันไปนะครับมีคำว่าหนกระแสด้วยหนกระแสล่าสุดก็แพ้เงินเอาแม่ตัวเองไปขังให้ตุยเพื่อจะได้รับสมบัติใช่จะเห็นข่าววันนี้หนกระแสเนาะแย่เลยนะฮะมาเดี๋ยวสักครู่เราจังหวะให้เบาลงนะครับมีมนุษย์ค้างคาวที่อยากฟังเมื่อกี้มีใครหน้าไม้ไหมฮะมีไหมหรือไม่มีไม่มีเจ๊จะเปิดเพลงไปเรื่อยๆนะพี่เอ็มอรัญญวาสีอยู่ไหมครับวันนี้เหมือนเงี้ยเหมือนเงี้ยไปพี่ซีซามาร์คคงนะฮะซันฟลาวเวอร์ซีซีซีสวัสดีนะฮะ

0: นุษย์ค้างคาวนะครับเพลงนี้หนุกๆกันนะครับนะมาคงว่าดีเจครับฝากเพลงหน่อยฝากเพลงหน่อยอามาเลยใครได้ไมค์มาเลยมาขอเพลงผ่านมาแค่ให้จำของให้เขาให้จำกับเพลงความรักดีๆอยู่ที่ไหนของพีทพีระด้วยกันละกันครับนี่มาคุงเพิ่มเติมเข้ามาจากเอสเบสนะฮะเอาละครับมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับตอนนี้หา4ทุ่มกับอีก46นาทีนะครับมีเพลงที่คุณฟังขอมามากมายเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ยายอ้อนอยู่ป่ะยายอ้อนอ้อนอยู่ไหมครับอ้อนเมื่อกี้ขอเพลงเข้ามาอ้อนอยู่ไหมฮะถ้าทายรุ่งด้วยกันนะฮะรุ่งนะฮะไปแล้วมั้งหลับแล้วมั้งยายอ้อนนะฮะอาจจะหลับไปแล้วนะฮะหลับก็ข้ามเพลงเลยเนาะเฉพาะคนอยู่ก็พอเนาะนะฮะมาทักทายกันได้ไหมคืนนี้มา0840456862มาทักทายคืนนี้เลยนะครับมาฮัลโหลสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: ทำงานอยู่เหรอครับฮะ
1: ครับผม
0: แหมว่าไงวันนี้เหรอ
1: ทำงาน2คืนสุดท้ายแล้ว
0: ก่อนจะย้ายไปเหรอฮะหรือยังไง
1: ครับผม
0: จะเดินทางวันไหน
1: ไปไม่เดินทางวันที่สิ้นเดือน
0: อ๋อแต่จะออกจากที่นี่ก่อนใช่ไหม
1: ออกก่อนออกมาหาเที่ยวในตัววนก่อนแล้วค่อยกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ทิศแล้วค่อยไปอยุธยา
0: อ๋ออย่าเมามากเลยเดี๋ยวเดินทางไม่ได้นะ
1: ตังมีให้อยากโดนหลอกนะตังเยอะ
0: คนมันโสดก็เย็นเนาะคนมันโสดนะแหมว่าไงวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
1: วันนี้ขอเพลงผ่านมาแค่ได้รัก
0: ผ่านมาแค่รัก
1: เพียงได้รักผ่านมาเพียงได้รัก
0: เพลง AI เหรอ
1: ไม่ของวงกามาเทพ
0: กามาเทพอ่ะได้เดี๋ยวหาให้อ่ะฮะฝากให้ใครไหม
1: ไม่ฝากคร
0: ับผมอ่ะใหม่เสียงไม่ได้ยินอ่ะใหม่
1: ไม่ฝากให้ใครครับผมมอบให้ตัวเองแหละ
0: เสียงหายละให้กับตัวเองเหร
1: อครับผมไม่ให้ใครครับให้ตัวเองครับ
0: เออเนี่ยถูกต้องหูฟังไม่ดีเดี๋ยวโดนน้องหงส์ร้องด่านะเออ
1: ออกมาได้ยังหายไปไหนไม่ได้ยินเสียงมาเป็นเดือนแล้วมั้ง
0: ใช่ก็เมื่อวานมันก่อนมาอยู่มาขอเพลงเฉยๆเออก็บอลจะแข่งเมื่อไหร่บอลจะแข่งวันไหนวันที
1: ่น้องหงล้วนอะไรน้องเป็ดล้วน
0: อ๋อน้องเป็ดล้วน
1: จะมาหงล้วนอะไรน้องเป็ดล้วน
0: เขาบอกว่าหันดินกินหญ้าหันฟางกินยุงมีคนบอกแบบนี้เออ
1: จะมาหงอะไรเป็ดก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นเป็ด
0: มันเป็นนกนะมันเป็นศิลป์ของนกนะพี่นกอะไรนะสักอย่างเนี่ย
1: ไม่รู้แต่ว่าเขาเปรียบเทียบมันเหมือนกับเป็ดก็เป็ดล่วงไง
0: เป็ดลอยน้ำได้นะ
1: เป็ดลอยน้ำได
0: ้แต่น้องหมามันลอยไม่ได้นะ
1: หมายิ่งลอยเก่งกัดเป็ดด้วย
0: โอ้ยกัดเป็ดด้วย
1: กัดเป็ดด้วย
0: โอ้ยนะ
1: ฮะแต่ละทีขนกระจาย
0: อุ้ยแหมอ่ะเดี๋ยวเปิดให้โอเคนะ
1: โอเคครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเออเนี่ยน้องร่อนครับเป็ดครับเป็ดเป็ดครับเป็ดมีคนบอกว่าเป็ดอ่ะอยู่ไหมนะไม่รู้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้ฟุตบอลยังไม่แข่งไงก็เลยไม่สามารถจะมาได้คือก็อาจจะซุ่มฟังแหละไม่ได้หายไปไหนก็ซุ่มฟังนั่นแหละนะครับเนาะมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามันมีสายไหมครับจะได้เปิดเพลงฟังต่อเมื่อกี้คุณฟังขออะไรมานะเอาขอเป็นขอสตริงก่อนได้ปะนะมีของดาโดฟิน2เพลงที่นัตตี้อยากฟังนะครับของพี่ใหม่เนาะมีคุณฟังขอปู่ชิวเข้ามาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังปู่ชิวนะของรถไฟดนตรีสักครู่ก็แล้วกันนะครับพี่บอกว่าดีเจครับเป็ดอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าหมาได้แชมป์เยอะกว่าแล้วก็ยิงหมาได้เยอะด้วยนะจะบอกให้ฟังจริงเหรอครับโอ้โหยิงหมาได้เยอะด้วยยิงหมาได้เยอะด้วยนะจะบอกให้แหมส่งมาเปิดให้ฟังในช่วงเวลานี้เลยนะครับสองเพลงจากไดโนฟินที่นัตตี้ขอมาหน้าไมค์เมื่อกี้นะครับนัตตี้ว่าดีเจครับ

0: นี่คือเพลงของไดโนฟินชื่อเพลงว่าที่เห็นแล้วเป็นอยู่นะฮะที่เห็นแล้วเป็นอยู่นะนะครับกรีมี่วอร์ดีเจค่ะขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยขอเพลงก่อนจะเล่าเรื่องของกรูโอ้ชื่อเพลงน่าแปลกดีนะฮะคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้น้ำมันมีการปรับขึ้นราคานะครับพรุ่งนี้น้ำมันปรับขึ้นราคาทุกชนิดนะครับยกเว้น B20 กับ B20 BE85 ด้วยเบนซินดีเซลขึ้นทุกชนิดนะครับ75สตางค์นะครับตอนนี้คืนนี้ใครกำลังขับรถอยู่จะเติมน้ำมันเนี่ยตอนนี้รีบเลยก่อนจะตี5เดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นราคากันนะครับเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องหงรายงานตัวค่ะ
0: มาแล้วมีคนถามมาเราตั้งแต่เมื่อกี
1: ้วันนี้จะโทรมาแจ้งนะคะ
0: ว่า
1: พี่ใหม่คะ
0: ครับ
1: เรามันคนละชั้นนะคะดูอันดับณปัจจุบันด้วยนะคะ
0: ดูอันดับด้วย
1: คืนนี้ขอเพลงค่ะพี่วี
0: อะไรครับ
1: เพลงคนละชั้นค่ะ
0: เอาแล้วอีกแล้วก็
1: ต้องฝากให้พี่ใหม่เยอะๆค่ะเพลงนี้
0: เดี๋ยวเขาจะย้ายที่ทำงานใหม่นะกลับมาอยู่ในแถวๆภาคกลางแล้วนะใช่
1: โอเคค่ะพี่วินเดี๋ยวเปิดให้ด้วยนะคะปอลอนะคะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าหมาแดงค่ะ
0: อุ้ยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่วินสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับหมาแดงนะฮะต้นคุงบอกว่าดีเจครับพูดเยอะๆระวังน้องหมากัดตุยนะฮะระวังหมากัดตุยนะฮะพวกน้องเป็ดน้องห่านนะฮะต้นคุงยังไงเนี่ยนะฮะพี่โอ้ว่าดีเจครับฝากหน่อยนะฮะพอๆกันจริงๆนะดีเจแต่กล้ายอมรับความจริงก็รอแชมป์มา30ปีโดนแมนยูเยาะเย้ยมาตลอดตั้งแต่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยเขาเรียกว่าเป็ดแดงมาตลอดทำไมจะเรียกหมาแดงไม่ได้เราไม่ได้เริ่มก่อนนะดีเจนะฮะเนยยับนะอ่ะคนละชั้นพี่โอคนละชั้นก็ว่ากันนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะหงร้องที่ฝากมานะจ๊ะนะฮะโปเต้บอกมาแล้วไม่ปากดีโปเต้มาแล้วนะครับโปเต้ครับวันนี้อยู่ไหมฮะหรือจะหลับก่อนโปเต้ล่าสุดได้หวย975หลายใบมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่ได้หวย975หลายใบนะฮะมาทักทายคืนนี้นะครับนะฮะรองมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงต่อกันละกันนะฮะมาเปิดเพลงต่อในช่วงนี้ที่คุณผู้ฟังส่งมาพี่ใหม่บอกว่าอยากอยู่สูงมากอย่าอยู่สูงมากนะระวังตกลงมาแล้วมันเจ็บนะอุ๊ยลืมเป็ดมันบินได้นี่ยังมีอันนี้อยู่นะเป็ดบินได้พี่ลอยน้ำได้ด้วยนะฮะอย่าสูงมากน้องหงร่อนนะเดี๋ยวตกมันตุยนะอ๋อลืมไปมันลอยได้มันบินได้นะฮะนะครับมาช่วงนี้นะฮะมาใครจะทักทายกันมาเซย์ไฮมาช่วงนี้นะฮะหลับก่อนพรุ่งนี้เดินทางพรุ่งนี้โตเต้ไปไหนกับลำปางเหรอฮะอ๋อลืมไปพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกดีเจจะเดินทางนะฮะพรุ่งนี้จะไม่ได้เข้ามาจัดรายการช่วงกลางคืนนะฮะช่วงกลางวันนี้นะจะยังจัดอยู่ช่วงบ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวกลางคืนจะไม่มีนะครับเดี๋ยวแจ้งคุณฟังทราบแต่ถ้าฝนไม่ตกนะแต่ถ้าฝนตกก็อยู่แต่น่าจะไม่ตกมั้งหรือตกก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแจ้งให้ทราบเหมือนกันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้กลางคืนถ้าฝนตกดีเจไม่อยู่นะครับนะฮะถ้า4ทุ่มแล้วไม่มาเปิดรายการไม่มาฮัลโหลสักทีแสดงว่าไม่ได้จัดรายการช่วงกลางคืนนะครับแจ้งให้ทราบนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์เดินทาง

0: หนึ่งเพลงชื่อจากไดโนฟินนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรลืมแล้วที่ผ่านอาบสีสันและความแตกต่างหนึ่งเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับมาแล้วนะฮะนี่พี่ภาสกรบุญดีเจครับผมเป็น FC ของลิเวอร์พูลนะครับมาดีเจครับหมาก็คือหมาครับดีเจหมาก็คือหมาเนาะโอ้โหแรงมากนะฮะพี่ต้นคงบอกว่าดีเจครับกล้าเป็ดอาบน้ำในคลองครับตาก็จ้องเลยมองน้ำในคลองมีหอยปูปลากล้ายังไม่จบนะฮะพี่ใหม่ว่าดีเจครับเดินนะอย่าให้ดูว่าแอบขี่รถนะหมายความว่าไงน้องไม่ให้น้องเป็ดเดินนี่แหละฮะเดินแบบกล้านี่แหละฮะยังไงเนี่ยนะฮะอาคิงกันต่อฮะไม่จบนะฮะนะครับแล้วก็ทักทายไปยังในส่วนของพี่ข้าวป่าต้มจืดด้วยแอบมาฟังคนขิงกันนะฮะนะครับอ่ะเมื่อกี้หลังไมค์มีพี่วินเบนซินทักทายมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนมาสายนี้นะฮะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: วันนี้พูดไวนะขอรับ
1: ขอรับวันนี้สดชื่นนิดนึงขอรับตื่นแล้วขอรับ
0: ตื่นแล้วตื่นแต่กี่โมง
1: ตื่นมาได้สักพักแล้วขอรับเดินนู่นเดินนี่เมื่อกี้ไปหาหมาล่ามากินก็เลยตื่นสดชื่นขึ้นนะขอรับ
0: ดีเลยขอรับ
1: มันรู้สึกครู่นี้หมาแดงกับเป็ดแดงก็ตีกันอยู่หรอครับกำลังฟาดงวงฟาดงากันอยู่หรอครับ
0: ใช่
1: ปัดจนติดปัดจนงับ
0: ถูกต้องใช่หรือพี
1: ่ครับเป็นสีสันดีขอรับ
0: สีสันดีฮะเนาะพอๆกัน
1: แล้วน้องหญิงเด็กดื้อของผมล่ะขอรับ
0: น่าจะซุ่มฟังอยู่พี่น่าจะซุ่มฟังลองถามเขาสิอยู่ไหมเรียกเขาสิ
1: ทำงานนะน่าจะทำงานแหละเข้าทำงานเป็นกะเป็นเวรเป็นเวลาไง
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: ก็เลยจะมาขอเพลงให้นางบอกความในถึงนางหน่อยขอรับเป็นความในแต่เพียงเราสองนะขอรับ
0: นั่นคือว่า
1: ถ้าหน้าอัดไม่มีอยู่จริงขอรับวันนี้จะทำอะไรที่ทำนะขอรับรีบมาหานะขอรับ
0: รีบมาหาเบน285นะครับ
1: 285ครับผม
0: บอกว่าเหม็นกลิ่นไหม้กินไม่ได้ฮะ
1: โซดาเยอะๆโซดาเยอะๆช่วยได
0: ้
1: พี่ใหม่ช่วยได้ไหมโซดาเยอะๆช่วยได้ไหม
0: ใหม่ว่าน่าจะได้อยู่ครับ
1: ต้องถามพี่สนนะพี่สนน่าจะเก่งเรื่องชงพี่ใหม่น่าจะเก่งเรื่องกิน
0: ถูกต้อง
1: พี่ใหม่เขาชอบเลี้ยงเด็กๆด้วยแหละ
0: เขา
1: ชอบเด็กๆ
0: เขาเหยาะให้ด้วยเสน่หา
1: เด็กหลอกไปเลี้ยงเด็กหลอกไปเลี้ยงให้ด้วยเสน่หาคนมันมีอ่ะ
0: คนมันมี
1: จะทำยังไงแบบจิ๊บว่าเด็กแค่นี้จะจิ๊บเลี้ยงได้หมดอ่ะ
0: เหมือนพี่สดพี่เสกก็แหละมีตังค์อะเนาะ
1: รอเด็กดื้อดีกว่าขอรับ
0: โอเคนะขอรับ
1: ฝากให้น้องหญิงเด็กดื้อแล้วกันนะขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: ด้านหน้าไม่มีจริงขอรับขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับนี่นะแมวนี่น้องหมากับน้องเป็ดเขาทะเลาะกันนะฮะพี่ภัสกรวัดิเจครับหมาชอบเห่าครับหมาชอบเห่าของที่อยู่สูงกว่าเสมอครับพี่เจอุ้ยจะบอกว่าหมาเห่าเครื่องบินเหรอครับเนี่ยฮะจะบอกว่าหมาเห่าเครื่องบินเหรอฮะตาแล้วนะหงเป็นเครื่องบินนะบินได้นะฮะเบน285กินกับลาบเป็ดอร่อยมากครับพี่เจยังไม่จบนะฮะต้นคุงนะฮะเบนสองคุณรู้ไหมว่าพี่ต้นคุงเนี่ยเขาพูดเก่งว่าอะไรเขาเป็นนักร้องนักร้องบนเวทีอะนักร้องที่แบบอยู่ในผับร้านเหล้าแล้วก็ต้องมีการแซวอัตโต้5นะครับโต้5นะครับโต้5อย่าเพิ่งลุกน้ำแข็งหมดนะฮะอย่างเงี้ยเขาจะแซวเวลาอยู่บนเวทีนะครับเพลงต่อไปนะครับฝ่ายน้องเป็ดอะไรเงี้ยนะก็จะมีการแซวคนเป็นนักร้องในผับมันจะพูดดีนึกภาพออกเนาะเป็นนักร้องมาก่อนคุยเก่งนะฮะคุยเก่งมาเปิดเพลงดีกว่าพี่ใหม่วันดีเจครับเป็ดจะเก่งมาจากไหนสุดท้ายก็โดนหมากัดอยู่ดีครับดีเจพี่ใหม่นี่ก็คุยเก่งแต่ว่าไม่ฉาฉาไม่คมคายยังไม่ตรงเป้าอะไรนะฮะพี่ใหม่ต้องบอกว่าดีเจครับเป็ดมันจะเก่งมาจากไหนนะฮะสุดท้ายได้ดีคิดไม่ทันนะสุดท้ายหมาก็ปากอ้ากว้างอยู่ดีฮะกัดตุยทุกตัวนะฮะอย่างเงี้ยได้บทนะฮะมาต่อกับเพลงดีกว่ามารอเพลงแล้วเร็วๆส่วนวันดีเจครับมาทำกับข้าวต่อพี่สนครับพี่สนเมื่อกินมาม่าหมดไปกะละมังหรือเมื่อกินเองนะกินทำกับข้าวต่ออีกแล้วฮะดีเจบอกแล้วพี่สนมันต้องมีเมนู1 2 3 4คืนนี้น่าจะ5เมนูเพราะตอนนี้เพิ่ง 5:00 น.อยู่เที่ยงคืนกะว่าอีก3เมนูนะฮะเมื่อกี้เพิ่งกินมาม่าลูกชิ้นแพ็ค1ไปแล้วนะฮะพี่เจครับไม่ได้เห็นเป็ดกัดหมาสักทีนะฮะพี่เจหมาไล่กัดเป็ดนะนี่ได้

0: พลงนี้ขอไว้นะครับชื่อเพลงว่าผ่านมาให้เพียงรักเดี๋ยวจะขอเปิดเพลง2เพลงเพื่อชีวิตได้ไหมว่าใช้ฟังเพลงว่าใช้ฟังเพลงปู่ชิวนะฮะปู่ชิวสมชายใหญ่รถไฟดนตรีนะครับเราจะให้ฟังสาริการ้ายรังที่คุณผู้ฟังขอมานะฮะเอาดื้อมาแล้วบอกว่าดีเจขาขอเป็น S99 ค่ะพี่เสกขา2เป็น5ได้กลิ่นไหม้ครับนะ
1: เล่าเรื่องราว
0: พิเศษครับพิเศษครับน้องดื้อบอกว่าขอเป็นสองขอ S99 แบบพิเศษนะฮะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าปู่ชิวนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเนี่ยปู่ชิวนี่แฟนปู่ชิวนี่คืออีกนัยยะหนึ่งคือปู่แบบปล่อยชิวไปเรื่อยๆนะฮะ
1: 30ปี
0: อ๋อไม่ใช่จะมาชื่อเขาปู่ชิวใช่ไหมครับโอเคนี่ว่าปู่ปล่อยชิวนะฮะ
1: เล่าเรื่องราว
0: ความรักแท้แบบนี้หายากมากสมัยนี้พี่โอบอกไว้นะฮะเพื่อนก็หายากพ่อแม่ลูกคดีล่าสุดก็โหนกระแสที่มีปัญหาแอมเซไนท์หลายๆเรื่องเนาะคนสมัยก่อนเวลาเขารักใครเขารักกันจริงครับเพราะว่ากว่าจะได้คุยกันคบกันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมันไม่ใช่ยุคปัจจุบันฉาบฉวยนะฮะพี่ต้นคงบอกว่าดีใจครับลืมบอกไปครับว่าเบน285เนี่ยนะฮะมันรสชาติมันหนักไปครับเลยหันมากินหงดีมันอร่อยดีเดียวเราก็นึกว่าจะเล่าเรื่องว่ารสชาติเป็นไงเลยมากินหงแทนใช่ไหมฮะยิ่งกินกับลาบเป็ดนี่โคตรอร่อยเลยครับยังไม่จบเรื่องนี้นะฮะคุณฟังพี่ใหม่วันที่เจอครับกำลังเดินทางอยู่กำลังขับรถอยู่ปรากฏว่าเจอสาวทะเลาะ กับแฟนตัวเองนะฮะจอดรับดีไหมครับดีเจอย่าไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขาสิพี่อย่าไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านชอบยุ่งกับชาวบ้านเขาเยอะเดี๋ยวมันจะโดนระเบิดลงนะฮะพี่ใหม่นะอย่าเดินลุกปืนนะชอบไปยุ่งกับเขา

าริกาไร้รังในเวอร์ชันวงฟูนะครับเพราะทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะนะเมื่อกี้ปริมี่วัดดิเจขาขอเพลงก่อนจะเล่าเรื่องของกูอุ้ยก่อนจะเล่าเรื่องของฉันทักทายพี่วินเบนซินสาแก้วด้วยกันละกันนะครับที่กำลังอยู่กับรุ่นน้องอยู่นะฮะพี่วินนี่สิสรุปว่าพี่วินเป็นทหารใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนงานของรัฐใช่ไหมแอบฟังอยู่นะฮะจริงๆตั้งใจว่าวันเสาร์นี้จะไปฟังดีเจวินที่สวนอะไรนะสวนทุเรียนแต่ว่าคุณฟังฮะวันเสาร์นี้จะถ้าวันพรุ่งนี้ดีเจไม่มาได้จัดรายการก็หยุดยาวไปถึงวันเสาร์อาทิตย์เลยนะครับไม่ทีวันจันทร์เลยนะถ้าวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายฝนไม่ตกใดๆดีเจเดินทางไปธุระป่าปังแล้วก็จะหายไปยาวเลยก็จะหายไปยาวเลยก็คือวันศุกร์คืนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ก็จะหายไปด้วยช่วงเวลากลางวันด้วยนะครับแล้วก็วันที่ก็ไม่ได้จัดอยู่แล้วเนาะก็มาเจอกันที่วันจันทร์เลยนะคุณผู้ชมครับนะเพลงนี้ขอมาจากปริมี่ครับชื่อเพลงว่าก่อนจะเล่าเรื่องของกูแรงทีเดียวเพลงนี้นะฮะ

แสดงว่าคนขอบินนี่มันจะต้องเคยโดนนินทาว่ากล่าวไม่มีใครไม่เคยโดนนินทาเนาะนะไม่มีใครไม่เคยโดนนินทาเพราะว่าทุกคนต่างเคยเจอนะฮะอันหนึ่งเพลงที่แต่งมาจากเรื่องจริง AI นี่สมมติจะเป็นเรื่องจริงคือเพลง AI ก็ฟังมันเป็นเพลงที่แบบตรงๆมันเป็นเพลงที่แบบว่าไม่ได้มีการเฟกนะฮะถ้าเราไปฟังเพลงคนจริงๆไม่มีใครร้องเพลงแบบนี้จะร้องเพลงเรื่องความรักความใคร่เพลงเด็กเจนซีทำสิ่งแอบแอบแบลใช่ไหมฮะแต่พอมาเจอ AI เนี่ยเขาแต่งมาจากเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ยังไงล่ะการนินทาว่ากล่าวต่างๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทุกๆเรื่องเลยนะฮะนี่ครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับสวัสดีป้าเบนซ์นะฮะสวัสดีครับขอเพลงหน่อยฮะจากป้องกันงานป้องกันอบต.หนองขามครับขอเพลงกอดนะฮะฝากถึงเสียเออบต.หนองขามด้วยรายการกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะได้เลยครับกำลังทำงานอยู่เนาะทักทายยามค่ำคืนนะครับป้าเบนซ์นะครับพี่พิษพลสวัสดีครับทักทายยามค่ำคืนพี่พิษพลด้วยกันละกันนะครับเอกสักเพลง AI ไหมเดี๋ยวคนละชั้นเปิดให้มา AI ของพี่เสกร่อนมาละน้องร่อนรอหลังเพลงนี้นะครับคนละชั้นนะเอานี้ก่อนชาติหน้าไม่มีจริงนะอีกหนึ่งเพลง AI นะครับ

ซลล์ไปทำเกษตรทำโรงงานต่างๆมากมายก็ถือว่าไปหาตังค์แล้วกันพี่หาเงินหาทองเนาะหาเงินหาทองนะฮะอ่ะส่งบรรยากาศมาให้ดูกันนะที่ต่างประเทศว่ากันไปนะครับเนาะนะครับมาถึงเรื่องราวนี้กันดีกว่าพี่ต้นคุงนะฮะมาละนะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ต้นคุงเขาจะเข้าเรื่องซึ้งซะหน่อยจะพาเขาอันนี้ละพาเขาดราม่าอีกละขอเพลงคนละชั้นนะครับน้องร้อนฝากมาให้นะฮะเพลงคนละชั้นเป็นเพลงประจำสโมสรแมนยูนะฮะเพราะว่าเล่นไม่เก่งแต่แฟนบอลโม้ครับดีเจแล้วได้แชมป์ผ่านกลิ้วหูมากมาย

แล้วครับหนึ่งเพลงนะครับที่ฝากวันนี้คือเพลงคนละชั้นเองนะครับแหมพี่ต้นคุงบอกว่าดีเจครับปล่อยน้องเขาพูดไปเถอะครับคงจะเก็บกดนะฮะตอนสโมสรเกือบถูกยุบนะฮะให้พูดเรื่องนี้บ้างครับเผื่อวันหน้าจะยุบอีกรอบนึงยุบหนอพองหนอแล้วฮะแหมพี่ต้นคุงเนี่ยแซวแล้วนะฮะพี่หมายว่าดีเจครับเหมือนผมเลยดีเจวินตั้งแต่ปี2010นะฮะไม่เคยมาอยู่อุบลได้แบบได้นานเลยเต็มที่ก็ไม่เกิน2-3 เดือนนะฮะเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ย้ายอยู่ที่อื่นมันบางครั้งบางทีดวงคนเรานะพี่ใหม่หรือว่าพี่ต้นมันเป็นดวงที่แบบดวงเดินทางครับไม่ใช่ดวงที่แบบว่าอยู่กับที่นะบางคนดวงมันเป็นแบบนี้จริงๆอยู่ได้แป๊บเดียวนะดวงไม่ได้อยู่บ้านตัวเองแต่ว่ามันจะมีช่วงชีวิตหนึ่งที่พอเราหมดดวงนั้นแล้วนะฮะเราเชื่ออย่างนั้น

ฮะมันก็จะกลับมาอยู่บ้านแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราด้วยถ้าเราจะไปหรือไม่ไปมันอยู่ที่ใจของเราด้วยนะฮะถ้าใจเราต้องไปก็ไปนะประมาณนั้นนะฮะว่ากันไปนะครับนะฮะพี่สนวันนี้ครับฟังเพลงไปนั่งจิบเครื่องดื่มวันนี้พี่สนเขาดื่มนิยมไทยนะฮะกินข้าวไปด้วยวันนี้มีเมนูอร่อยด้วยนะฮะเมนูไข่นะฮะไข่เจียวใบชะพลูนะฮะแหมกับแก้มอร่อยจังเลยเมนูต่อไปเมนูจะเป็นอะไรเมนูอะไรพี่สนครับยังไม่เที่ยงคืนเลยอีกเมนูมา

ฟังกันนะครับแหมเราเคลียร์เพลงวันนี้น่าจะไม่มีเรื่องหลอนเนาะจะให้เล่าไหมน้องของน้องบอกว่าราตรีสวัสดิ์นะครับปลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่รีบหลับไวจังเลยอาสาวดื้อก็ลงแชทอยู่ในแชทอยู่นะครับดื้ออยู่ในแชทอยู่พี่เสกสามารถลงไปแชทได้ใน YouTube นะครับมีสาวดื้ออยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกอยู่นะจ๊ะพี่ต้นคงว่าเมื่อกี้เห็นพี่สนเจียวไข่ใช่ไหมฮะจะแจ่มจะดีจะอร่อยไปกว่าถ้าใช้ไข่เป็ดเจียวนะครับยังไม่จบนะเรื่องน้องเป็ดนะฮะจะอร่อยถ้าใช้ไข่เป็ดเจียวใช่ไหมฮะไข่ห่านได้ไหมครับคราวนี้มาร์คคงอยากฟังนะครับชื่อเพลงว่ารักดีๆอยู่ที่ไหน

มาแล้วว่าจะพูดพอดีพี่แอมไปไหนมาฮะก็จะไม่เล่าเรื่องผีวันนี้ไม่รู้หายไปไหนมาแสดงว่าต้องจะไปดูหนังมาแน่เลยสวัสดีนะครับมาสะดุดเดียวเกือบจบรายการแล้วพี่เอ็มอรัญญวาสีดูแล้วเวลาแล้วตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนนะฮะเวลาไวเหมือนกันนั่งฟังเพลงสบายๆกันไปนะฮะกำลังนินทาอยู่พอดีมาพอดีนะฮะมาเปิดอีกหนึ่งเพลงแล้วกันที่ฝากเมื่อสักครู่นี้นะครับพิษพีระใช่ไหมเมื่อกี้ความรักดีๆอยู่ที่ไหนอันนี้เพลงเย็นๆอีกหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าผ่านมาให้จำที่มาคงอยากฟังนะฮะใกล้จะเที่ยงคืนแล้วเวลาไวจังเลยอยู่ด้วยกันมา2ชั่วโมงนะในช่วงนี้เปิดเพลงพร้อยฟังกันนะครับนะพี่โอวัดดีเจครับฝากบอกต้นคุงหน่อยสิฮะทุกคนหลอกตัวเองได้แต่หลอก Google ไม่ได้มันเก็บข้อมูลหมดตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งฟุตบอลและก็ลีกแต่ละประเทศฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรนะฮะขึ้นมาฟุตบอลโลกเปลี่ยนถ้วยแชมป์มาแล้วนะฮะอุรุกวัยเคยได้แชมป์2เคยได้แชมป์2ครั้งแรกเขาก็นับตั้งแต่วันนั้นนะฮะแฟนผีแถจังเลยดีเจแถแถโอ้โหพาลูกไปดูหนังผีมาเรื่องแม่หลอนละฮะโอ้เรื่องแม่หลอนนะฮะเรื่องนี้เป็นไงพี่ยังไม่เคยเห็นเลยพี่เรื่องแม่หลอนนะฮะแปลกดีเหมือนกันนะ

พลงเพราะความหมายดีนะครับจากพิษพีระด้วยนะครับนะฮะชื่อเพลงว่าความรักที่ดีอยู่ที่ไหนนะฮะคุณผู้ฟังครับนะฮะป่าเบนวันดีเจครับขออีกสักเพลงได้ไหมฮะจากป้องกันอมตหนองขามาพิษพูดลอยๆสักเพลงกันเลยกันนะฮะแล้วก็เรา 2-3 คนนะครับได้เลยวันนี้ไม่มีเรื่องผีนะวันนี้เปิดเพลงอย่างเดียวเนาะวันนี้พี่เอ็มอรัญญวาสีไม่มานะครับขยับไปหน่อยเออเนี่ยมาแล้วนะฮะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าผ่านมาให้แค่จำครับเพลงจากพิษพีระเย็นๆเนาะเย็นๆ เลยนะครับนะ
1: อ่ะมาช่วงนี้นะฮะ
0: ยังไม่จบเรื่องบอล นะฮะยังคงขิงกันยังต่อเนื่องนะครับพี่โอเมื่อกี้พี่โอบอกว่า

อะไรนะแฟนผีแฟนผีขี้แถใช่ปะมาต่อยังไม่จบนะฮะโดนลุมตอนนี้นะฮะฝากบอกพี่โอ้นะครับถ้าถ้วยดิวิชั่น1มาเนี่ยให้ดูหน่อยนะที่ได้ถ้วยแชมป์ไป18สมัยเนี่ยผมอยากเห็นเกิดมาไม่เคยเห็นเลยว่าหน้าตาถ้วยมันเป็นยังไงถ้าได้ด้วยถ้าได้แชมป์ไป18สมัยอยากเห็นว่าเป็นยังไงเนาะแฟนมีแฟนเป็ดภูมิใจมากๆนะฮะหน้าตาถ้วยเป็นยังไงฝากเห็นฝากบอกด้วยปอลอเกิดมาได้ยินแต่ชื่อถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวแหมก็เป็นเกียร์น้องของรอดมาเปิดประเด็นก่อนปอลอก่อนนะแฟนผีก็เลยอยู่นิ่งไม่ได้ก็เลยแบบนั่นน่ะพี่ต้นหงว่าดีเจครับพี่ต้นหงว่าดีเจครับเก่งจังเลยครับน้องหงน้องหงว่ะน้องเป็ดนะฮะไม่ต้องแข่งมอบให้เลยนะครับไม่ต้องแข่งมอบให้เลยนะครับเก่งสุดบนโลกใบนี้แล้วปอลอหานดินครับ ยังไม่จบเรื่องนี้นะฮะพี่เป็ดเป็นสินสแก้วว่าดีเจครับพี่ดีเจครับน้องผมตั้งใจมารักของนินแทมารินนะฮะตั้งใจมารักอยากฟังเหรอฮะเดี๋ยวเปิดเพลงต่อมาวันนี้เปิดเพลงสุขสันต์กันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับเมื่อกี้มีเพลงผู้ลอยใช่ไหมที่ขอมาเนาะป้าเบนซ์อยากฟังนะฮะผู้ลอยมาผู้ลอยผู้ลอยวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบสบายๆในวันนี้เน้นเปิดเพลงเลยกันเนาะนะฮะเรื่องผีเดี๋ยวก่อนถ้าดีเจเจอเรื่องจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องสักเรื่องสั้นๆกันเลยกันในพีเอ็มอรัญญวาสีมาแล้วนะครับเนาะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพูดลอยๆครับอัศนีวสันต์นะครับเนาะพี่ละวันนี้ใจครับถ้าผมถูกรางวัลที่1นะฮะจะเชิญกองเชียร์แมนยูลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับทั้งแฟนแดงแฟนเหลืองน้ำเงินนะครับทั้งหลายที่เขากินกันนะเชิญมาเตะบอลกันกุศลชิงถ้วยรางวัล นะพี่เลิฟเนาะบอลกระชับมิดเหรอฮะบอลกระชับมิดหรือบอลมิดฉาชีพนะฮะมันจะมาตีกันในสนามหรือเปล่านะเลยยอมเหรอธรรมดาฮะคนเราเนาะมันก็มีทีมที่ตัวเองชอบเนาะมันขิงกันมันยอมไม่ได้นะมันยอมไม่ได้จริงๆนะฮะเออมันเวลามันมีใครมาฟาดไปฟาดมามันยอมไม่ได้มันต้องแบบมันต้องขิงกลับอ่ะเออนะฮะอาพี่สนหลับไปหรอพี่สนอะไรอยู่ดีๆกินเหล้าไปกินเหล้ามาหลับเฉยเลยนะฮะเลยยอมพี่ต้องคงไว้ดีใจครับชื่อสโมสรน้องเป็ดแดงอยู่บนถ้วยตรงไหนนะถ้าจะอยู่ใต้ถ้วยมั้งครับดีเจไม่เคยเห็นเลยครับกับกาบเห็นไหมเนี่ยน้องของร้อนเขาเปิดประเด็นก่อนนะเขาเลยแบบไม่หยุดสักทีนะฮะเปิดประเด็นก่อนนะฮะเนี่ยพี่เลิฟเมื่อกี้ดื้อเขาส่งภาพไม่ดูนะโปเต้นี่ชอบซื้อหวยบ้างนะคุณฟังนะเมื่อกี้ดื้อเขาส่งภาพไม่ดูเขาบอกว่าเขาไปนี้เขาไปอันนี้มาไปเหมือนกับจุดธูปอะจุดธูปที่เป็นธูปเลขธูปอะครับจุดธูปแล้วก็แค่ส่งให้เต้ดูเฉยแป๊บเดียวนะฮะเต้ซื้อสลากออนไลน์ทันทีเลยไอ้เรื่องจริงโปเต้ชอบซื้อหวยมากนะครับแล้ววันก่อนนี้จะเล่าเรื่องข่าวอะไรสักอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเลขหวยเหมือนกับประมาณว่าสาวคลอดลูกในรถไฟสักอย่างนะฮะโปเต้ซื้อหวยเลยว่ะพี่เลิฟซื้อเลยนะฮะแล้วก็แคปให้จอดูเลยซื้อแล้วเรียบร้อยเลขนี้ดีเจโอ้โหโปเต้เนี่ยโอ้โหชอบซื้อหวยมากจริงๆแต่ล่าสุดเขาถูกหวย 35,000 ไงถูกกับแฟนเขาถูกกับเมียเขาอะนะได้ทั้งใต้ดินได้ทั้งบนดินนะครับนะฮะแสดงว่าดวงกำลังมาก็เลยช่วงนี้ก็เลยเห็นอะไรเลขงานไปซื้อหมดเลยโปเต้นะฮะแหมไม่น่าเชื่อนะคนละฟิลกับดีเจเลยนะครับเนาะนะดีเจส่งรูปนี้ให้แกดูซิไหนพี่รับส่งมาซิแต่ตอนนี้เต้มันหลับไปแล้วเดี๋ยวส่งค้างไว้ก่อนเดี๋ยวว่างดีเจจะส่งให้เขาดูนะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะพี่รับบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนตี 2เจอเลขบนท้องฟ้าเนี่ยเขาดูซิเลขอะไรนะมันต้องมีเหตุก่อนพี่เลิฟมันต้องมีเหตุก่อนเขาถึงจะซื้อเลขซื้อหวยได้นะครับวันนี้วันที่8อยู่ฮะหวยยังไม่ออกนะครับ8 9 10เออโอ้อีกตั้งอาทิตย์1เนาะเลขหวยจะมาเนี่ยเอามาเปิดเพลงต่อนี่พี่เลิฟส่งภาพมานะครับที่ตลาดนะฮะเป็นเลขอะไรพี่เลิฟเอ๊ะเลขอะไรอ่ะ007เหรอฮะเดี๋ยวจะส่งดีเจส่งให้โปเต้มันตีเป็นหวยดีกว่าเลขงามดีพี่เลิฟเปิดภาพหน้ากล้องรูหน้ากล้องนะให้มันสว่างแล้วมองเห็นเป็นตัวเลขเลยเดี๋ยวจะลองส่งให้เต้มันตัวตีมันตัวเลขดูนะมันต้องมีสตอรี่ก่อนพี่เลิฟถึงเลขถึงจะออกนะมาฟังเพลงต่อนะที่คุณฟังถามไว้นะครับนะอัศนีวสันต์ครับนี่คือเรา2-3 คนชื่อเพลงนะครับเนาะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเราสองสามคนนะฮะฝากไว้ด้วยกันเลยกันนะฮะแหมวันนี้เนี่ยไม่ยอมจุดจริงๆนะดีเจครับฝากบอกข้อความเมื่อกี้ด้วยที่บอกว่าหมามันชอบกินอึกินฉี่นะฮะบ้านคนนั้นเขาคงอยู่บ้านนอกนะครับเนาะเลี้ยงหมาปล่อยนะฮะกันดารนะฮะส่วนเป็ดบ้านพี่เขาคงกินเลี้ยงด้วยพิซซ่ามั้งฮะเป็ดก็ไฮโซนะฮะจะบอกให้เดี๋ยวก่อนนะยังไงนะบ้านพี่เขาคงอยู่บ้านนอกนะครับเลี้ยงหมาปล่อยให้หมากินอึกินฉี่นะฮะส่วนเป็ดบ้านพี่เขาคงเลี้ยงด้วยพิซซ่านะฮะเป็ดไฮโซนะฮะอันนี้แซวเล่นนะฮะหนุ่มด่านกันไปนะจ๊ะนี่ก็อาชาบูมอทักทายชาบูมอด้วยกันละกันนะครับชาบูมอมาแล้วนะครับหายหน้าหายตาจากวงการไปนะชาบูเป็นไงบ้างวันนี้อากาศเย็นไหมวันนี้มิ้นบอกว่าอากาศทางอังกฤษเริ่มเย็นนะครับเริ่มเย็นมาบ้างแล้วนะฮะก็อาจจะเป็นฤดูกาลของเขานะมิ้นเนาะเหลือแค่นี้ YouTube อ่ะนะครับนะฮะเหลือแค่นี้นะฮะเอาละครับตอนนี้กี่โมงเลยเที่ยงคืนแล้วนะครับคุณฟังครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะพรุ่งนี้วันศุกร์แจ้งคุณฟังอีกรอบนะครับว่าพรุ่งนี้ดีเจวินจัดรายการช่วงเวลาช่วงบ่ายที่มีพีดีโอทางแอปพลิเคชันประมาณสักไม่เกินบ่ายสามแล้วกันเนาะพรุ่งนี้ไม่ต้องขอเพลงมาเยอะนะบ่ายสามแล้วก็เดี๋ยวว่ามันไม่เกินบ่ายสี่แล้วกันอ่ะสามโมงครึ่งสี่โมงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงสี่โมงดีเจก็จะหายตัวไปจะไปธุระป่าปังถ้าฝนไม่ตกนะฮะถ้าฝนไม่ตกคิดว่าน่าจะไม่ตกนะก็จะเดินทางนะไปธุระป่าปังแล้วก็จะหายไปเลยวันเสาร์ก็จะหายไปอีกหนึ่งวันเพราะนั้นใครที่เอากลางคืนก่อนกลางคืนไม่ได้จัดพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะถ้าได้ไปนะถ้าฝนมันตกก็ไม่ได้ไปก็จัดเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็วันเสาร์ก็จะหายตัวไปนะครับนี่แจ้งให้คุณฟังทราบเผื่อใครมาเปิดฟังในออนไลน์ในแอปหรือว่าทาง YouTube เอ๊ะวันนี้ไม่ทำไมไม่ไลฟ์สักทีคืนนี้นะฮะก็แจ้งให้ทราบเนาะถ้าไม่ไลฟ์4ทุ่มแล้วไม่ไลฟ์ไม่มาจัดรายการไม่ฮัลโหลทักทายสักทีก็แสดงว่าปล่อยเพลงยาวเลยในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทางวิทยุเนาะส่วนทางแอปทาง YouTube ก็ไม่มีนะก็ไปลอยทีวันจันทร์นู่นเลยนะครับอันนี้ก็แจ้งให้คุณฟังทราบเลยกันนะเผื่อใครที่ฟังอยู่นะครับนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตั้งใจมารักนะครับกันจากนินเทมารีนนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันรายการเพลงนี้ความหมายดีเนาะความหมายดีๆส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยเพลงนี้น้องตั้มไหมพี่ตั้มบอกว่าขอบคุณมากครับพี่ตั้มที่เขาเป็นเจ้าของสวนปาล์ม900ไร่ที่สุราษฎร์นะครับว้าวฝากขอบคุณดีเจวินด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันอยู่นะฮะคืนนี้เก็บของกี่โมงพี่วินหรือว่ารอดีเจจบรายการฮะนั่งดื่มตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะชิลมากๆเลยนะฮะวันนี้มีเครื่องดื่มเต็มที่เนี่ยคนมันมีความสุขเนาะเออก็แบบนี้แหละนะฮะแหมนะครับอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวมีสัก 2-3 เพลงไหมเดี๋ยววันนี้จริงๆตอนแรกว่าจะไม่เล่าเรื่องหลอนแต่ว่าโอเคพี่เอ็มมาพอดีเมื่อวานวันก่อนที่จะเกริ่นว่าจะเล่าเรื่องโรงเรียนหลอนใช่ป่ะเออเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ก็ได้อะประสบการณ์จริงจากแถวที่บ้านคนแถวบ้านดีเจนะครับเป็นเรื่องราวของโรงเรียนหลอนเออเดี๋ยวไลฟ์ฟังเดี๋ยวขอสักเที่ยงคืน15นาทีเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเปิดเพลงสักเพลง2เพลงแล้วกันนะครับขอบคุณ True Retail ด้วยนะครับเลือกเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆนะครับเลือกซิมจาก True Retail แล้วกันวันนี้มีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะครับทั้งเน็ตอะไรวันละสัปดาห์แล้วก็เปิดตัวใหม่ล่าสุดกับ iPhone 18 Pro Max นะครับมาร์คคงฮะสนใจ iPhone 18 Pro Max มั้ยเอ่ยฮะสนใจมั้ยฮะฮะตอนนี้เปิดตัวราคาที่ 50,000 กว่าบาทนะฮะหรือว่ามาร์คคุณเอาตัวท็อปเลยนะฮะ 100,000 บาทนะครับ1 TB 2 TB

0: มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีที่ขายที่นะฮะไหนไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เนาะ Samsung Vivo Oppo Huawei และ Redmi Xiaomi อย่างรุ่นไหนนะครับเป็นเจ้าของได้ที่ศูนย์บริการ TrueTag นะครับตอนนี้ทาง Samsung เขาเปิดตัวรุ่นใหม่มานะฮะเป็น A07 A08 คุณฟังราคาแบบจับต้องได้มากเลย 5-6,000 น่ะนะฮะข้อดีของโทรศัพท์มือถือถ้าเป็นยี่ห้อหลักนะฮะพวก Samsung อะไรพวกนี้นะฮะหรือ iPhone พวกนี้นะฮะเขาจะมีระบบที่ดีกว่าหมายถึงว่าระบบหลังบ้านนะครับในการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นคุณใช้แอปธนาคารไม่ได้นะเข้าแอปทางรัฐแอปคนละครึ่งแล้วไม่ได้เขาจะดูแลให้แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ที่ยี่ห้ออาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะฮะคือถ้าโหลดไม่ได้คือไม่ได้เลยแต่ Samsung เขาจะแก้ไขตลอดสู่รัฐบาลก็มีโครงการคนละครึ่งรอบใหม่สมมุติเนาะแอปใช้ไม่ได้เนี่ยเขาจะแก้ให้เขาเรียกว่าบริการหลังบ้านและอัปเดตให้ถึง 5-6-7 ปีทีเดียวสำหรับ Samsung นะครับตัว iPhone ก็เหมือนกันนะครับเขาจะมีการอัปเดตที่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นมือถือทั่วไปแบรนด์ที่อาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะใช้หลักๆแค่2-3 ปีอ่ะสมไม่เกิน2ปีเขาก็ไม่อัปเดตให้ละมันก็จะเริ่มมีปัญหาไม่สามารถโหลดติดตั้งแอปลงเครื่องคุณได้เงี้ยไม่สามารถติดตั้งได้เงี้ยมันจะประมาณนี้นะก็ลองเลือกแบรนด์คุณภาพนะที่ศูนย์บริการ TrueTag นะครับสนใจตัวไหนก็ไปสอบถามหาซื้อได้เลยนะครับที่ศูนย์บริการ TrueTag ยิ่งซื้อกับศูนย์บริการ True เนี่ยก็จะมีส่วนลดพิเศษมากมายนะงั้นฝากสปอร์ตจาก True ก่อนมาฝากสปอร์ตจาก True แล้วกันส่วนของนี่เลยนะครับ iPhone 18 Pro Max ครับ
1: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
2: iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

ามือถือใหม่ได้ที่ศูนย์บริการ True Detect ได้เลยนะครับมันไม่จำเป็นต้อง iPhone ก็ได้เนาะทุกรุ่นเลยไปเป็นเจ้าของได้นะครับกับโปรสุดพิเศษมากมายนะฮะคุณผู้ฟังครับนะแล้วครับเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังละนี่นะฮะ iPhone มีรุ่นแบบพับได้แล้วนะใช่มีรุ่นพับได้แล้วนะฮะเขาก็จริงๆเขาก็ทำเรียนแบบ Android นะซึ่ง Samsung หรือว่าก่อนหน้าเขาทำมาก่อนแต่ดิฉันไม่แน่ใจนะรุ่นพับได้มันจะทนหรือเปล่าเนาะแล้วมันพับจอได้ตรงกลางอ่ะมันจะไหวไหมนะสมัยก่อน Samsung เคยทำแบบรุ่นฝาพับเมื่อก่อนดิฉันใช้ฝาพับนะจะบอกให้ฟังสมัยเรียนมัธยมมาก่อนนะครับเป็นรุ่นฝาพับ Samsung เลยไอ้สีดำๆอ่ะนะพกไปนี่แบบเก๋ไก๋มากมีแต่คนอยากจับอุ๊ยสวยจังเลยสวยจังเลยนะสมัยนั้นนะฮะนะสวยจังเลยแล้วก็มันพังไปละมันพังไปแล้วเสียดายเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ถ้าซื้อก็คือเป็นมือสองซึ่งก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะจริงๆเขาน่าจะทำออกมาบ้างเนาะรุ่นฝาพับนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกดีนะแต่ว่ามันจะใช้งานได้เหมือน Android แบบปุ่มกดอะไรต่างๆอาจจะยากหน่อยนะรู้กันว่าคนซื้อไว้เป็นที่ระลึกอะไรอย่างนะนะครับแล้วก็วันละฮะโทรศัพท์เครื่องที่ชอบที่สุดนะคือรุ่นไหนลองบอกกล่าวกันได้นะครับนะเอาละครับเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเราหยิบหนึ่งเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันดีกว่าช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยครับนะฟังเพลงชิลกันไปช่วงนี้แล้วกันนะฮะโทรศัพท์แบบพับสายแพรชอบขาดใช่พี่สายแพรมันจะขาดง่ายนะฮะสายแพรสายเชื่อมต่อนะพี่นะก็คนซื้อไว้เป็นที่ระลึกอะไรอย่างนะนะครับแล้วก็วันละฮะโทรศัพท์เครื่องที่ชอบที่สุดนะคือรุ่นไหนลองบอกกล่าวกันได้นะครับนะเอาละครับเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเราหยิบหนึ่งเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันดีกว่าช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยครับนะฟังเพลงชิลกันไปช่วงนี้แล้วกันนะฮะโทรศัพท์แบบพับสายแพรชอบขาดใช่พี่สายแพร

เดี๋ยวสายแพรขาดเปิดปิดๆนะฮะแต่ดีเจเป็นคนที่รักษาของนะคือดีเจจะเล่าให้ฟังโทรศัพท์ของดีเจ Samsung ที่มันพังไม่ใช่ตัวเองทำพังด้วยนะเพื่อนยืมไปยิ่งเจ็บใจไม่หายนะฮะยืมไปแล้วทำหลุดเขายืมของเราไปเหมือนเอาต่อไปโชว์ไงเอาไปเล่นเอาไปโชว์ปรากฏว่าเหมือนกับมีปัญหาทะเลาะกับแฟนสักอย่างนะฮะเอาคุยงใส่กันจริงๆจริงๆนะฮะมีปัญหาเหมือนทะเลาะกันแล้วเอาคุยงเรียบร้อยสิฮะเราก็ทำใจแล้วตังก็ไม่มีซ่อมด้วยนะก็เลยปล่อยไปเถอะจะมันเถอะนะฮะมันเก่าแล้วจะมันปล่อยมันอะไรเงี้ยนะก็เลยเสียดายนะโทรศัพท์รุ่นก่อนนะฮะนะอ่ะว่ากันไปถือว่าเป็นสีสันยุค8ยุค90ยุค2000ยุคนั้นนะเนาะนะเอาเป็นพลาด1เพลงมั้ยอ่ะ1เพลงมา1เพลง1เพลงมานะแล้วเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันดีกว่านะจ๊ะชอบ Motorola ครับเสาที่มีเสาอากาศนะฮะฟาดหูมาไม่แตกจะว่าโทรศัพท์ที่มันมีไอ้เสาอากาศที่มันคลาสสิกดีนะคลาสสิกดีนะโมโตโรล่าครับดีเจพี่ต้นคงใช้โมโตใช่ไหมรุ่นพับได้ใช่ไหม

เคยใช้เพจเจอร์นะครับโอ้ถ้าคนใช้เพจเจอร์แสดงว่าเป็นคนมีตังค์แล้วมักคุงทันใช้เพจเจอร์ป่ะแต่มักคุงในบ้านเขารวยอยู่แล้วนะครับมักคุงตอนนั้นโทรศัพท์รุ่นไหนมักคุงเขาเกิดปี4กว่าเนาะมันก็รุ่นนั้นมันก็มีเพจเจอร์อยู่นะเนาะแต่ว่าโทรศัพท์มาแล้วไงพอโทรศัพท์มาเพจเจอร์มันก็หมดความหมายแล้วไงใช่มั้ยครับเพจเจอร์เนี่ยมักคุงเขาไว้ส่งข้อความนะอย่างเช่นดีเจอาจจะบางทีจะให้คุณฟังส่งขอเพลงสมมุติจะบอกว่าคุณฟังส่งข้อความทางเพจเจอร์ได้นะครับที่152เรียก BP Radio เงี้ยนะ152 16อะไรมันมีรหัสอะไรบ้างนะเมื่อก่อนนะมาร์คคงจะต้องโทรสายเข้าไปที่ call center ก่อนสวัสดีครับส่งข้อความหาหมายเลข BP Radio หมายเลขอันนี้แจ้งเข้าไปเขาจะบอกว่าขอเพลงนี้เราบอกให้เขาแล้วพนักงานจะเป็นคนพิมพ์แล้วข้อความจะถูกส่งมาหาดีเจวินมีเหมือนด้วยสมัยก่อนนะครับแต่ดีเจไม่เคยใช้นะครับเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่นะแล้วก็ไม่มีตังค์แต่เห็นเขาใช้อยู่นะฮะเห็นเขาใช้แต่ไม่มีตังค์นะครับแต่มาทันใช้ยุคโทรศัพท์ละโมโตโรล่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนใช้โทรโมโตโรล่ารุ่นที190ที่มีเสาอากาศเล็กๆอ่ะไอ้เครื่องสีฟ้าๆที่มันมีไฟฮะมันมารุ่นเดียวกับซูนี่อีริกสันนะครับรุ่นพวกนั้นมาก่อนการนะฮะอาหารนะฮะยุคนั้นเลยนะครับนะพี่ต้นคงบอกว่าผมใช้มือถือตั้งแต่ขอเบอร์ที่องค์การโทรศัพท์ครับนานมากเลยแสดงว่าเป็นคนมีตังคนรวยตั้งแต่สมัยเลยอยู่ลำพูนใช่ไหมพี่องค์การโทรศัพท์ลำพูนใช่ไหมตรงนั้นนะตรงถนนใหญ่ฮะนะมันก็นะฮะพี่วินหนูว่าดีเจครับเพจเจอร์1152 1144 1144นะฮะแล้วแต่เบอร์เนาะนะอันนี้คือของพี่วินเคยใช้นะครับเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วของพี่ต้นคงแล้วเพจเจอร์ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีสัญญาณละเพราะว่าเขาไม่ออกกระจายสัญญาณแล้วไงฮะโครงข่ายไม่มีแล้วนะครับเนาะมักคงว่ามีอยู่ครับเครื่องนึงของน้าแต่พังไปแล้วครับเอาไว้หลังบ้านเก่าอ๋อเห็นไหมมาคุงบ้านเขารวยนะเขาเห็นหมดละคือแม้ว่าจะเป็นเด็ก Gen Z นะฮะ Gen Z เกิดปี43แต่ว่ามีทุกอย่างนะทีวีวิดีโอมีทุกอย่างครบเลยสมัยก่อนนะบ้านมีตังค์ไงไม่เหมือนตะทีไงฮะบ้านอยู่หลังเขานะฮะนะฮะพี่วินวัลลิเจครับมีเครื่องนึงครับโทรศัพท์ PCT อ๋ออันนี้ก็คลาสสิกมากเลย PCT นะฮะนี่จะเล่าให้ฟังเรื่อง PCT ก่อนจะเล่าเรื่องผีเดี๋ยวเขาเล่าเนาะคุณฟังรู้ไหมเมื่อก่อนเพื่อนดีเจมันมีคบแฟนอยู่กรุงเทพมหานครแต่ตัวมันอยู่เชียงใหม่นะฮะแล้วแฟนน่ะใช้ PCTPCT มันโทรกันราคาประหยัดถูกมากใช่ไหมครับพี่พินเนาะราคาถูกมากๆเลยนะครับแล้วข้อเสียคือสัญญาณไม่ค่อยมีเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะ PCT มันใช้สัญญาณแบบ Wi-Fi นะแบบ Wi-Fi เขาจะเอาเสาสัญญาณไปแขวนไว้ตามเสาไฟฟ้าตามถนนใหญ่ต่างๆเพื่อเนี่ยสัญญาณเนี่ยมันจะมีแค่ตามถนนใหญ่ตามอาคารแต่เวลาตามบ้านต่างๆแต่เวลาเข้าลิฟต์หรือว่าไปที่ไกลๆจะไม่มีสัญญาณเรียกว่า PCT โทรศัพท์มือถือยุคนั้นนะฮะคือเขาจะทำมาแข่ง AIS D-TAC สมัยก่อนนะ Orange สมัยก่อนนะแต่ว่าสัญญาณเขาจะไม่ครอบคลุมจะได้แค่ในเมืองใหญ่นี่เห็นไหมแล้วพี่วินเมื่อก่อนสัญญาณมันดีไหมฮะแถวๆพี่อยู่อ่ะใช้ได้เนาะ PCT นะยุคเล่าให้ฟังแต่คนต่างจังหวัดหมดโอกาสใช้ นะครับพูดโทรศัพท์ก็เพลินดีเหมือนกันเนาะเรียกว่าการสื่อสารในยุคนั้นนะครับพี่ต้นคงนี่ส่งเพจเจอร์มา Easy Call มานะบนโมโตข้างล่าง Easy Call ครับ DJ เห็นไหมเนี่ยโอ้ยแล้วมีข้างหลังมีปืนด้วยเหรอฮะเดี๋ยวไอ้ต้องการโชว์ปืนหรือต้องการโชว์ Easy ครับ Easy Call ฮะแหมนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะพี่เอ็มบอกว่าดีใจครับเมื่อก่อนใช้เพจเจอร์ฮัจจิสันนะครับมีรายงานผลฟุตบอลด้วยจ้าว้าวฮัจจิสันนี่เก่ามากก็คือฮัจนั่นแหละเนาะก็คือก่อนจะเป็นฮัจนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นฮัชนะฮะฮัชไม่ใช่หนังวองฮัชนะฮะฮัชคือหมายถึงว่าโทรศัพท์ยี่ห้อฮัชนะรุ่นนั้นมาใช้สัญญาณขององค์การใช้สัญญาณของแคทเทเลคอมนะครับก็มาก่อนทรูจะมามั้งนะประมาณนั้นแหละแข่งกับ D-TAC แข่งกับ AIS สมัยก่อนก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยแต่สัญญาณมันอาจจะไม่เข้าถึงไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นแต่ว่าถือว่าถูกนะของฮัชนะครับก่อนที่จะเป็น True Move Edge เป็น Orange ในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเนาะก็เป็นประสบการณ์นะครับพี่วินว่าดีใจครับมียิ่งคุยยิ่งอายุเยอะเนาะแหมใช่ครับใช่เป็นประสบการณ์ไงฮะเป็นประสบการณ์สมัยนั้นเ มื่อก่อนบ้านผมรวยใช้ทุกรุ่นเลยครับพี่เจพ่อผมทำพ่อผมอยู่บ่อนอยู่ปอยเปตนะอ๋อจริงเหรอครับตาทีมีแต่สาวๆที่ได้ใช้ตอนนี้รวยไม่ไหวแล้วนะฮะเนี่ยครับเนาะอ่ะว่ากันไปถือว่าเป็นประสบการณ์ของคนในยุค90 2000นะฮะจากโทรศัพท์หลังมอ Orange นาทีละ1บาทนะดีเจตอนนั้นสมัยนั้นเมื่อก่อนเขาจะมีโต๊ะเขาเรียกว่าโต๊ะให้โทรศัพท์นะหมายถึงว่าเขาจะรับบริการไงโทรนาทีแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะโทร

โอ้โหหนึ่งเพลงนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าห้องสุดท้ายครับจากหน้ากากในพรานนั่นเองครับเดี๋ยวจะเข้าเรื่องหลอนกันนะฮะตาทีมักคงถามว่าได้กี่บาทเมื่อกี้ตาทีมันเล่าให้ฟังว่าเคยเอากระดาษไปยัดที่ตู้โทรศัพท์นะครับเวลาเขาเหรียญหยดแล้วมันลงมานะครับ ก็ได้ตังเศษเหรียญไปไม่ถึงหรอกมักคง50บาทเยอะไปเออนะฮะก็ถ้าว่าทำบ่อยๆอาจจะได้นะ สมัยก่อนตู้โทรศัพท์เนาะตื่นเต้นมากเออนะฮะอ่ะมาถึงเรื่องหลอนดีกว่าในคืนนี้นะครับเนาะเพลงของตาฟ้าหลังจบเรื่องหลอนนะโอเคโอ้ได้เป็นร้อยเลยเหรอแสดงว่าทำเยอะทำบ่อยนะโอ้แล้วก็ว่าได้ไม่กี่บาทได้เป็นร้อยเลยทีเดียวตาฟ้านะฮะนะครับไอ้สำเหมานี่ใช่ไหมที่ขอมาใช่ป่ะครับมันเป็นเพลงลูกทุ่งใช่ไหมอ๋อลูกทุ่งเหรออ่ะมางั้นเราฟังเรื่องหลอนก่อนนะครับฟังเรื่องหลอนของรายการช่วงนี้นะครับนะเอาละครับคุณฟังเดี๋ยวก่อนปรับอารมณ์แป๊บนึงนะปรับไม่ทันเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวเรื่องหลอนเดี๋ยวเรื่องโทรศัพท์นะคุยกันหลายเรื่องนะครับคุณฟังครับพูดถึงเรื่องราวของยุคก่อนยุค90เมื่อกี้เราพูดถึงโทรศัพท์ยุค90ยุค2000เนาะเรื่องราวสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่มีอะไรนะฮะทีวีทีวีมีอย่างมากสุดบ้านใครมีทีวีจอใหญ่นี่คือสุดยอดนะทีวีจอใหญ่สัก20นิ้วนะถือแบบสุดยอดเลยแล้วนั่งดูกันแบบเป็นครอบครัวเลยนั่งกันเป็น10กว่าคนนะฮะภาพปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะฮะนะว่าพี่เลิฟเนาะสมัยก่อนนะครับนั่งดูทีวีกันเป็น10กว่าคนนั่งลุมดูละครดูหนังต่างๆนะฮะที่เขาฉายตามทีวีนะครับแล้วก็บ้านบางบ้านที่ไม่มีทีวีเนี่ยก็นั่นแหละก็ต้องไปดู ก็ไปดูบ้านอื่นๆไปแอบชะเง้อชะแงะดูอะไรเงี้ยเออสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือคนละเครื่องนะตามยุคตามสมัยแต่ว่าปัจจุบันถึงแม้จะมีโทรศัพท์มือถือแต่ว่าบางคนก็ต้องเป็นพึ่งอาศัย Wi-Fi ฟรีอยู่นะไม่มีของตัวเองแอบลัก Wi-Fi ชาวบ้านเนี่ยเหมือนพี่เลิฟไงฮะลักขโมย Wi-Fi ข้างบ้านใส่กล้องวงจรปิดนะครับที่บ้านตัวเองนะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณโอ้เป็นเรื่องของแม่ดีเจที่เกริ่นให้ฟังถอยกลับไปอีกประมาณดีเจว่ายุคน่าจะประมาณเดี๋ยวนะถ้าแม่ดีเจน่าจะประมาณพ.ศ.2500ตีว่า2500ก่อน20แล้วกันโอ้นานมากนะพี่เลิฟนะนานมากนะพี่เอ็มอรัญวาสีพอแม่เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยตัวเองอ่ะยังเป็นเด็กนักเรียนนะฮะแต่คิดดูแม่60แล้วตอนนี้60กว่าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยแกอายุประมาณสัก10 7 8 9ขวบ10ขวบเพราะนั้นก็น่าจะประมาณ2515 16 17 14 15 16 17ประมาณเนี้ยแม่ว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยโรงเรียนประถมในหมู่บ้านพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวกันสักหน่อยดีกว่าก่อนจบรายการในค่ำคืนนี้นะนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แม่บอกว่าไลฟ์ฟังแล้วก็จำได้เป็นอย่างดีนะเมื่อไหร่ถ้าใกล้แล้วลุงผีก็จะเล่าเรื่องตลอดเลยเพราะว่ามันควรจะฝังใจแล้วก็ทุกคนควรจะกลัวกันนะฮะนะครับย้อนกลับไปสมัยนั้นครับมีที่โรงเรียนประถมที่หมู่บ้านโรงเรียนในป่าในเขาเนาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลต่างจังหวัดนะครับก็น่าจะเราตีว่า2512แล้วกันอ่ะสมมติประมาณนี้นะครับเออยุคเดียวกับหลวงปู่ชอบเลยพี่พีเอ็มเนาะหลวงปู่ชอบก็2112เหมือนกันเนาะตอนนั้นนะฮะก็ปรากฏว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขามีงานโรงเรียนนะเขามีการจัดฉายหนังกลางแปลงหนังกลางแปลงสมัยก่อนนะครับแต่โรงเรียนสมัยก่อนไฟฟ้ายังไม่2500ไฟฟ้ายังไม่เข้านะครับไฟฟ้าโรงเรียนไฟฟ้ายังไม่มีนะครับเขาใช้เครื่องปั่นไฟในการฉายนะครับพี่เอ็มบอกว่านานมากจะดีเจยุคนั้นผีของจริงเลยไม่เหมือนผีปัจจุบันนะครับเนาะยุคหลวงปู่ชอบแหละนะ211-12นะฮะนะครับเขามีการปั่นไฟก็คือมีเครื่องปั่นไฟแล้วมีรถก็มีการตั้งจอฉายโรงเรียนในโรงเรียนของประถมในหมู่บ้านในวันนั้นก็เด็กๆทุกคนก็เย็นนี้จะไปเที่ยวกันมีงานวัดมีขนมมีสายมงสายไหมเนาะเหมือนยุคสมัยนั้นเนาะงานวัดนะฮะงานโรงเรียนนะครับก็มีกิจกรรมมีขายขนมต่างๆมากมายยุคสมัยนั้นแม่ดีเจก็ไปแม่นี้มีพี่น้องเยอะมากตั้ง8คนเลยก็พากันเกาะกลุ่มไปบ้านสมัยก่อนมันต้องเดินผ่านทุ่งนาต้องเดินกันไปแล้วมืดมากเลยระยะทางจากบ้านที่ไปนี่ก็ประมาณสักตีว่ามันกิโลแล้วกันจากทุ่งนาจากหมู่บ้านไปทุ่งนานะครับแล้วโรงเรียนมันจะเดินขึ้นเขานิดนึงมันจะเจอวัดก่อนแล้วก็เดินเลี้ยวเพื่อจะขึ้นเขาเป็นโรงเรียนวัดนะฮะก็ไปถึงปั๊บก็โอ้คนเยอะเลยนะฮะเขาก็มีการติดไฟนะก็ใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะมีไฟหลอดนีออนแต่ว่าไม่ได้สว่างอะไรมากพอให้เห็นนะพอมีแสงสว่างนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เริ่มฉายหนังกันทุกคนก็มันรอตื่นเต้นกันวันนี้มีหนังเรื่องไรฉายนะมีหนังผีไหมหนังบู๊ไหมต่างๆก็มานั่งดูกันนะครับณเวลานั้นน่าจะประมาณสักตีว่ามันสัก2ทุ่มแล้วกันทั้ง2ทุ่มเรายังไม่ดึกเลยนะครับปกติหนังมันจะจบประมาณกี่โมงตีว่ามันสัก4ทุ่มเนาะ4ทุ่มกว่าก็น่าจะจบกันไม่น่าถึงเที่ยงคืนเพราะมันดึกเกินสำหรับบ้านนอกนะตีว่ามันสัก2ทุ่มครึ่งแล้วกันปรากฏว่าแป๊บหนึ่งนะฮะหนังก็กำลังฉายอยู่
ในหน้าจอทีวีหนังกำลังหน้าจอหนังกำลังฉายอยู่นะฮะชาวบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เป็นเสียงเด็กเลยเสียงเด็กเหมือนเด็กประถมมาร้องไห้ดังมากเลยและดังก้องโรงเรียนเลยดังสนั่นเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีเด็กหายหรือเปล่าผู้ปกครองเขาก็ประกาศใส่ไมค์นะฮะประกาศตรงนี้ขอหยุดฉายหนังก่อนนะครับตอนนี้มีเสียงเด็กร้องไห้ดังมาในห้องเรียนในอาคารสักที่หนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะหยุดฉายหนังก่อนแล้วก็เดี๋ยวทุกคนช่วยกันหาก่อนไม่แน่ใจว่าเด็กเข้าไปติดอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟแต่ว่าไฟก็ไม่ได้สว่างนะทุกคนก็เอาไฟชงไฟฉายมานะครับมีการจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซไปติดในจุดต่างๆโรงเรียนก็ค้นทุกห้องเลยนะฮะทั้งอาคารไม้อาคารปูนซีเมนต์นะฮะเมื่อก่อนมันเป็นอาคารชั้นเดียวนะฮะก็ค้นทุกที่เลยไม่มีแต่เสียงเด็กเนี่ยยังคงร้องไห้อยู่แต่มันก้องกังวานทั่วโรงเรียนเลยนะห้องโรงเรียนก็กว้างด้วยนะโรงเรียนกว้างด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหก็พยายามเดินหากันนะไม่เจอทำยังไงดีล่ะฮะตอนนั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็มาผู้ใหญ่บ้านมาเขาประสานมาผู้ใหญ่บ้านมากันเต็มเลยครูก็อยู่กันเต็มเลยเอาไงดีเด็กหายไม่รู้เด็กที่ไหนนะฮะสิ่งแรกที่ทุกคนได้ยินคือต้องมีผีเอาไปซ่อนต้องมีคนเอาเด็กไปผีเอาเด็กไปซ่อนแน่ๆเขาบอกว่าเดี๋ยวเรียกหลวงพ่อมาไหมที่วัดข้างล่างมาป่ะแหละก็เลยมีการไปปลุกหลวงพ่อตอนกลางคืนเลยนะครับให้มานะว่ามันเกิดอย่างนี้หลวงพ่อก็รีบจำเท้าขึ้นมาเลยเพราะจุดนั้นมันไม่ไกลนะฮะก็มาถึงนะฮะหลวงพ่อก็มายืนอยู่กลางโรงเรียนเลยนะครับไปยืนที่เจ้าที่นะฮะแล้วก็มีการเหมือนกับยืนแล้วก็เหมือนกับอะไรสักอย่างเนี่ยทำพิธีนะฮะแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อก็พูดนะฮะว่าเด็กไม่ได้หายเด็กไม่ได้หายแต่ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเด็กที่เป็นผีทุกคนก็ตกใจแม่ก็ตกใจนะแม่ก็ยินอยู่ว่ามันเป็นเด็กผีฮะเด็กผีนี่ไม่ใช่เด็กผีแดงนะฮะเด็กผีหมายถึงว่าวิญญาณของผีที่เป็นเด็กทุกคนว่าฮะมีด้วยเหรอพระว่ามีเขามีอยู่ตอนที่จะมีการจัดงานโรงเรียนได้ขอเจ้าที่หรือยังทางด้านผู้ครูก็บอกขอแล้วนะขอเจ้าที่ตรงไหนว่าเจ้าที่ตรงนี้อันนี้มันไม่ใช่เจ้าที่ตรงนี้มันเป็นผีที่มันอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วผีที่เป็นผีเก่าผีแก่ผีเจ้าที่เจ้าทางงั้นเดี๋ยวทำพิธีนะครับเดี๋ยวเอาของมาเขาก็มีการทำพิธีกันบอกว่าวันนี้มีการจัดงานเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเสร็จสิ้นงานแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงผีให้เป็นพวกผีตายหาตายหงสัมภเวสีนะฮะคิดว่าหลวงพ่อคิดว่าเขาน่าจะตกใจตกใจคนเยอะนะฮะแล้วก็เขาอาจจะหิวด้วยอยากกินต่างๆโรงเรียนไม่ได้มีการถวายเลยเพราะโรงเรียนให้แท้เจ้าที่ไม่ได้ให้พวกผีสัมภเวสีอะไรสักอย่างเลยนะครับก็เลยมีการเหมือนกับทำพิธีฮะแล้วก็มีการประกาศใส่ไมค์เลยนะฮะประกาศใส่ไมค์ว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยงผีสัมภเวสีคุณฟังเชื่อไหมพูดแป๊บเดียวนะฮะไม่เกินพูดเป็นภาษาเหนือนะภาษากำเมืองนะภาษาเหนือพูดไม่ทันไม่เกิน5นาทีเสียงเด็กเงียบลงค่อยๆเงียบลงนะฮะทุกคนได้ขนลุกมากเลยแม่เลยจะได้ยินทุกคำเลยทุกเสียงทุกประโยคได้เห็นอยู่เหตุการณ์หมดเลยนะครับแล้วก็เสียงเงียบลงปรากฏว่าทุกคนก็ยังสยองกันนะฮะทีนี้เขาก็ประกาศว่าเดี๋ยวดังจะเริ่มฉายต่อนะครับตอนนี้ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับนะฮะทุกคนบางคนกลับเลยแม่ดิจะกลับเลยกลัวมากพากันรีบวิ่งด้วยความเป็นเด็กนะพากันกลับเลยแต่ว่าก็มีเด็กผู้ชายผู้ใหญ่ผู้ชายคนที่เขาไม่กลัวนะก็นั่งดูดังนั้นต่อเขาก็ฉายถึงประมาณสักเที่ยงคืนนะแต่ว่าในระหว่างฉายก็มีเหตุการณ์ไฟดับเป็นบางช่วงเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะไฟไม่พอต่างๆนานานะครับพอจากเสร็จจากเหตุการณ์คืนปั๊บนะครับอีกวันหนึ่งเขาจัดพิธีเลยยิ่งใหญ่เลยวงเหมือนกับพิธีเลี้ยงผีอะผีป่าผีหาซาตานเนี่ยพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนนะเขาบอกว่าขอให้มารับนะนะครับดวงวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนที่หิวโหยเมื่อคืนโรงเรียนมีการจัดงานไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนะครับมีของกินมีอะไรต่างๆมากมายคงจะหิวกันวันนี้โรงเรียนก็เลยมีการจัดพิธีครูเคิร์มาเต็มเลยทีเดียวนะก็เลยทำพิธีแล้วก็จากนั้นมาก็ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงแล้วก็ไม่มีใครได้เห็นอะไรอีกเลยก่อนหน้าก่อนจะมีการเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมีคนเห็นดวงวิญญาณนะครับเป็นลักษณะของคนเดินไปเดินมาอยู่บ้างบางครั้งบางทีพานโรงก็เห็นนะฮะเดินไปมาอันนี้คือโรงเรียนเดียวกันที่ดีเจเล่าให้ฟังนะครับว่าดีเจเห็นร่างผู้หญิง2คนที่อยู่บนพักพับบ้านพักพานโรงฮะแต่เหตุการณ์ห่างกันประมาณโอ้30ปีนะฮะดีเจเห็นประมาณ240กว่าแต่ตอนนั้นแม่เห็นประมาณแม่ได้ยินประมาณ2510 11 12นะฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากในหมู่บ้านยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเลยนะฮะก็ตาตึงใจหลายคนก็ลืมไปแล้วแต่แม่ดีเจไม่ลืมนะฮะเขาก็เชื่อว่าเนี่ยผีมีจริงๆนะครับเขาคงจะหิวหรือว่าเขาคงจะตกใจหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เสียงแม่ว่าก้องเลยเป็นเสียงร้องไห้ดังมากร้องไห้แบบร้องไห้หวยหวนนี่นะร้องไห้หวยหวนแล้วดังมากเลยนะฮะก็เป็นเรื่องเล่าไม่เห็นตัวแต่เสียง
แต่เสียงมาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหลอนที่เล่ามาจากแม่ดีเจนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วคุณผู้ฟังล่ะฮะคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะฮะดีเจว่าแบบนี้น่ากลัวกว่านะเสียงร้องไห้มาจากไหนไม่รู้อ่ะดีกว่าเห็นเป็นตัวนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะโผล่มาตรงไหนไงเออใช่ไหมครับนะฮะอันนี้คือเรื่องราวหลอนนะคุณผู้ฟังล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์นี้หรือเปล่าส่วนมากโรงเรียนนะฮะที่เป็นที่ราชการหรือว่าที่ที่แบบเก่าๆฮะมันจะมีคนเก่าคนแก่เนาะนะอยู่อาศัยมากมันก็จะมีตำนานมีคนตายมีคนเสียชีวิตต่างๆมากมายนะครับมันอยู่ที่ว่าเขาจะได้กินต่างๆหรือไม่อย่างไรนะฮะพี่ต้นคงบอกว่าดึงให้3กะโหลกพอครับดีเจไม่เห็นผีเป็นตัวนะฮะไม่เห็นผีเป็นตัวดอกนะฮะถ้าจะใส่มันเห็นเป็นผีเป็นตัวก็ได้นะฮะจะเล่าเรื่องจะแต่งเรื่องก็ได้นะฮะแต่มันดูปลอมไงดิเจไม่ชอบเรื่องปลอมชอบเรื่องจริงนะครับถ้าดิเจจะเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยชั้นใดนั้นก็คนในพื้นที่ก็เห็นนะครับดวงวิญญาณอุ้มลูกนะครับเดินเข้าไปในห้องนะฮะเป็นลักษณะเลือดไหลนั้นเน่าเฟะอย่างเงี้ยดิเจก็พูดได้นะครับแต่ว่ามันดูปลอมนะครับนะเป็นประสบการณ์ของลูกนะครับนะฮะเรื่องจริงนี่มันไม่มีแรงมากคุณฟังฮะมันจะมาเป็นกลิ่นบ้างเป็นเสียงงองว่าแวบๆแวมๆดีใจว่าแบบนี้ของแท้แล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้น

ผวังจิตนะครับเพลงนี้จากนิชานะครับที่คบเพื่อเอาไว้นะครับหลอนๆเนาะนะครับพี่วินบอกว่าพี่วินเป็นศิลปินดีเจครับชอบดีเจวินจัดรายการดูจริงดูไม่ปลอมมันก็จริงเขาฟังฮะดีเจไม่ค่อยชอบเรื่องปลอมนะฮะอันนี้นะพูดจริงๆนะนะครับพี่เอ็มอรัญญาวาสีบอกว่าดีเจครับมีคนหนึ่งที่ในโซเชียลมีการแชร์กันเยอะก็คือครูตรีมีเรื่องเล่าเนาะครูตรีคุณฟังเคยยินครูตรีเล่าเรื่องไหมแต่ก็เพลินดีนะฮะแต่ว่าดีเจว่าครูตรีมันปลอมว่ะนะฮะนะพี่เอ็มบอกว่าเมื่อเหมือนครูตรีมาเล่า The Ghost นะฮะฟังแล้วดูเหมือนเขียนมาแล้วก็มาเล่านะฮะอันนี้นะดิเจพูดตรงๆนะไม่ไปบูลลี่นะฮะใครก็ตามแต่ถ้ามันลงท้ายคำว่า The Ghost ดิเจจะไม่ฟังอุ้ยแรงมากดิเจ The Ghost หรือ The Shock นะแต่จะเลือกฟังบางคนนะครับเฉพาะบางคนสมมติว่าวันนี้นะครับมีเรื่องราวของคุณแจน The Ghost นะครับกับประสบการณ์ในการไปเที่ยวโรงแรมต่างจังหวัดนี่จะเปลี่ยนเลยปิดเลยนะฮะวันนี้เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับคุณฟาน The Ghost นะครับจะมาเล่าเรื่องให้ฟังเปลี่ยนเลยปิดเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้พี่แจ๊คเขาถึงได้บอกว่าเป็นนักเล่าไงพี่แจ๊คเขาก็รู้นะฮะว่ามันพวกนี้มันปลอมเรื่องมานะฮะเขาถึงบอกว่านักเล่านะแล้วทำไมพี่แจ๊คถึงมาออกรายการเพราะว่าเขาต้องการยอดวิวนะฮะพี่แจ๊คเขาทำธุรกิจไงขายของมีสปอนเซอร์ทำหนังทำละครใช่ไหมฮะหลายเรื่องเขาก็ไปทำเป็นละครเป็นหนังนะที่เอาฉายเอาออกใน YouTube ใช่ไหมครับแล้วเนี่ยการที่มีคนมาเล่าได้เยอะดีเขาจะได้เอาไปแต่งเป็นละครมาทำเป็นละครแล้วก็หาสปอนเซอร์พี่แจ๊คเขาก็ได้ตังค์ไปก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นธุรกิจของเขานะฮะดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็ฟังสังเกตดูพี่แจ๊คเวลาเขาจัดรายการนะครับใน YouTube นะเขาจะ acting เยอะมากอุ้ยน่ากลัวมากอุ้ยจริงดิอุ้ยแบบเลือดออกมาเลยเหรออุ้ยน่ากลัวเขาจะ acting สูงมากนะเพราะอะไรเพราะต้องการยอดวิวนะเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆเคยสังเกตไหมอันนี้เล่าให้ฟังคือทุกเป็นความบันเทิงเป็นความชอบไม่ได้ว่ากันนะฮะหลายคนชอบฟังนะครับก็ฟังเพลินดีฟังสนุกดีฟังเหมือนกับเหมือนมีเพื่อนมาเล่าเรื่องละครให้ฟังอ่ะเหมือนเราดูละครเรื่องหนึ่งแล้วก็จินตนาการตามว่าเดี๋ยวมันจะเจอผีนะมันจะเจอเลือดนะมันจะแหกตายเห็นนะอะไรเงี้ยมันจะแลบลิ้นปิ้นตาอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเพลินๆดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าต้องการฟังเรื่องจริงเนี่ยพยายามเลือกฟังคนที่น่าเชื่อถือนะครับเนาะประมาณนี้นะฮะ เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆมีอะไรเดี๋ยวจะชอบเรื่องจริงเดี๋ยวจะไม่ชอบเรื่องละครนะครับชอบเรื่องจริงนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องการศึกษาว่าดวงวิญญาณหรือพวกนี้เขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างในหนังไหมเขามีร่างกายเป็นสีดำไหมเป็นสีเหลืองเป็นสีขาวเนี่ยนะเราคือเราต้องการศึกษานะว่ามันเป็นยังไงก็พยายามหาข้อมูลต่างๆนะครับเนาะ พี่แจ็คครับจะตีหนึ่งแล้วแม็กคุงนะฮะงั้นเปิดหนึ่งเพลงไหมเดี๋ยวมาล่ำลาอะไรกันกันวันนี้ไม่คนฟังขอลูกทุ่งเข้ามาหนึ่งเพลงนะครับอยากฟังเพลงอะไรนะไอ้สำเหมาจะไปมาหนึ่งเพลงเปลี่ยนอารมณ์เพลงกันหน่อยนะมาหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราล่ำลารายการกันนะจ๊ะตาฟานอยากฟังครับตาฟานอยากฟังนะมา1เพลงครับเดี๋ยวเรากลับมา

ับนี่คือเพลง AI ครับไอ้สำเหมานะครับปิดท้ายในค่ำคืนนี้กันละกันแล้วครับคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันละกันนะครับวันนี้เปิดเพลงแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็สนุกสนานกันไปนะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่ปิดแผนก็คงจะลากยาวไปเลยกลางคืนไม่ได้เข้ามาจัดรายการแต่ถ้าฝนตกดีเจก็จะยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าเห็นกรมอุตุเขาบอกว่าจะมีพายุฝนมานี่แต่ภาคเหนือไม่มีนะภาคเหนือไม่ได้บอกไว้นะครับว่าจะมีฝนนะเขาบอกว่าภาคกลางภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคใต้ภาคตะวันออกจะมีฝนนะครับก็แจ้งให้ทราบพรุ่งนี้ถ้าสุวรรณ4 ทุ่มแล้วไม่ได้เข้ามาเปิดไมค์ก็แสดงว่าหายไปเลยนะครับเปิดเพลงยาวเลยแล้วก็ YouTube ก็ไม่ได้ไลฟ์นะครับส่วนกลางวันยังเจอกันอยู่นะครับช่วงประมาณบ่าย2เนี่ยยังทักทายกันได้อยู่อีกสัก2ชั่วโมงช่วงเวลากลางวันนะครับเนาะกับวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่9นะ Friday นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันละกันเดี๋ยวจะเป็นขอตัวก่อนเนาะเดี๋ยวหยิบเพลงเพราะๆส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อในค่ำคืนนี้กันละกันขอบคุณ Truly Tag นะฮะขอบคุณยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่คลินิกทันตกรรมเดวันยูคลินิกทันตกรรมเดนทิสมายเชียงใหม่นะครับอยู่ที่แยกสนามบินอยู่ไม่ไกลเชียงใหม่นะฮะแวะไปใช้บริการได้กันละกันนะครับร้านจะยาวเข้าต้น1 บาทด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่จ้าค่ำคืนนี้ร่ำลาไปก่อนบายบายลาทีสวัสดีครับเดี๋ยวปิดไลฟ์เลยเนาะ YouTube เนาะบายบายครับ

ุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

ช่องเพลงเพราะไม่มีลิมิต BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ติดตามรายการสดได้ทุกคืนเวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปกับ DJ Win จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975